0: ถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
1: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: มาแล้วครับ
2: มาแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณก็มาเปิดรับกันยาเลยนะคะ
2: อ๋อค่ะ
1: กันยามาพร้อมอ้อมเลย
2: แน่นอนค่ะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นพี่อ้อยนะคะ
1: ครับผมวันนี้พรุ่งนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ค่ะพี่อ้อยมาใครที่คิดถึงพี่อ้อยอั้นไว้ค่ะอั้นไว
1: ้พี่อ้อยอั้นไว้พี่อ้อยจะมาพ
2: ฤหัสศุกร
1: ์ค่ะโอเค
2: อั้นไว้อั้นไว้แล้วพอพี่อ้อยมาพฤหัสศุกร์ปุ๊บสัปดาห์นู้นพี่อ้อยก็จะมาจันทร์อังคารพุธเหมือนเดิมค่ะ
1: โอเคสัปดาห์ต่อไปเหมือนเดิม
2: ทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะ
1: โอเคครับ
2: สัปดาห์นี้เกิดเพราะดิฉันลวนเท่านั้นเองค่ะ
1: ใช่ครับ
2: เราสลับกันต้องขอประทานอภัยที่ทำให้ทุกคนตื่นมาและเข้าใจว่าซ้อมวันหยุดเริ่มต้นแล้วนะคะ
1: ครับผมนะฮะ
2: บางคนบอกว่ายังทำงานไม่ทันเท่าไหร่ทำไมเราได้ซ้อมวันหยุดอีกแล้วอ่ะ
1: แต่เราก็ทำงานผ่านมา8เดือนแล้วนะ
2: โอ้เราเก่งมากค่ะ
1: เนาะเข้าสู่เดือนที่9แล้วนะฮะแล้วก็โอ้นี่ฟ้าครึ้มช่ะ
2: ท้องฟ้ามันครึ้ม
1: มันครึ้มมากจริงนี่นี่เห็นนี่ไหม
2: อะไร
1: ไทยรัฐเขาทำเดี๋ยวนี้แต่ผมว่าแต่ผมลบ
2: ไปแล้วทำไมเรื่องจะเมาอีกแล้ว
1: ไม่เขาทำว่าแบบ
2: ทำอะไร
1: เงินเดือน15,000ทำยังไงถึงจะมีเงินออมอ
2: ่
1: ะ
2: อยู่บ้านพ่อแม่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าอยู่บ้านพ่อแม่แล้วเลี้ยงพ่อแม่ด้วยนะต้องให้พ่อแม่เลี้ยงอีกทีนึงอันนั้นส่วนหนึ่งได้ออมแน่ๆ
1: เดี๋ยวนะผมกดอ๋อนี่ไงไทยรัฐเขาทำเนี่ย
2: คือ
1: เขาคือที่เขาต้องทำก็เพราะว่ารู้ว่าถ้าไม่ทำจะงงอ่ะเขาทำให้เห็นเลยว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ะ
2: มันเกิดขึ้นได้ไหม
1: อ่ะเขาก็แบบเขาใช้สูตรนี้นะฮะสูตรบริหารเงิน50-30-20
2: ค่ะ
1: ค่าใช้จ่ายจำเป็น 7,500 ครึ่งหนึ่ง
2: ค่ะ
1: อยู่ได้ไหมมาดูนะฮะ
2: ค
1: ่าเช่ากับค่าน้ำค่าไฟรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วนะค่าเช่าด้วยนะต้องอยู่ใน 3,500
2: เพราะฉะนั้นต้องดูแอเรียต้องอยู่ที่แอเร
1: ียค่าเดินทางลองบวกดินะใน1เดือนของคุณนะอยู่ที่ 1,500 ค่าอาหารหลักทุกมื้อนะ 2,500 2,500 แปลว่าวันหนึ่งไม่ถึง100นะฮะ
2: ถ้าคุณซื้อกับข้าวมามีความเป็นไปได้หน่อย
1: ถ้าคุณกิน3มื้อวันหนึ่งไม่ถึง100เพราะถ้าวันละ100ก็ 3,000 แล้วนี่เขาให้แค่ 2,500 เอง
2: อันนี้แปลว่าต้องซื้อกับข้าวมาที่บ้านแล้วมาขยันทำแล้วแบ่ง
1: แปลว่าถ้ารวมน้ำมื้อนึงไม่ถึง30บาทเป็นไปได้หรอ
2: กินน้ำที่บ้านต้ม
1: มันต้องขนาดนั้นเลยนะ
2: ใช่สมมุติถ้าเราเอาความเป็นไปได้เอาเงินเขาเป็นเบสก่อนนะเราสมมุติเราเอาเงินเขาแล้วเราก็ลองดูว่าเราจะหมุนยังไงเราจะทำยังไงตามกรอบนี้
1: แต่ในตรงนี้เขายังมีเงินให้ความสุขส่วนตัวด้วยนะฮะถ้าไม่งั้นเป็นบ้านะครับ 30% คือ 4,500 บาท
2: ก็เนี่ย 4,500 ที่ให้ความสุขตัวเองเราก็อาจจะไปกินอะไรที่สบายใจขึ้น
1: เช่น4,500 บาทเขาใช้อะไรช้อปปิ้งสังสรรค์ 2,000
2: โอ้ถ้าคุณกินเดือนละ 3,000 กินข้าวของตัวเองแล้วคุณไปสังสรรค์ได้ 2,000 น่ะมันก็พอใช้ได้อยู่
1: กาแฟความบันเทิง 1,500 ต่อเดือนนะต่อเดือน
2: โอเคนะ
1: ของใช้เข้าบ้านเช่นหยูกยาสระผมที่ฉีดแมงสาบนี่เป็นเรื่องใหญ่ของฉัน
2: คุณกลัวเรื่องแมงสาบ
1: อะไรอย่างเงี้ยอ่ะ 1,000 บาทและสุดท้ายคือ20สุดท้ายอันนี้ห้ามต่อรอง
2: ค่ะ
1: เงินสำรองฉุกเฉินเดือนละ 2,000 บาทต้องเก็บ
2: Okay.
1: และเงินออมและลงทุนระยะยาว 1,000 บาทต้องเก็บเพราะฉะนั้นทันทีที่ได้มาผมว่า50กับ30แรกคุณอาจจะพอยังเขย่าได้บางวันบางเดือนแต่อย่างน้อย20สุดท้ายเขาบอกว่า
2: ฟิก
1: ซ์อย่าแบบ
2: อย่า
1: ไปยุ่งกับ 3,000 สุดท้ายอ่ะ
2: อย่าหย่อน
1: 20% สุดท้าย
2: อย่าหย่อนสิ่งนี
1: ้
2: สิ่งนี้ไม่ใช่ตึงนะแต่เป็นวินัยถูกไหม
1: และวิธีการอันนึงที่เขาแบบอยากให้เราดูคือพยายามคุมค่าอาหารให้ได้นะฮะ อยู่ที่150-200บาทต่อวันนะพยายามทำให้ได้
2: พยายามแต่ถามว่าอ้อมว่ามันมีคนที่ทำแบบเนี้ยได้จริงหนึ่งต้องไปหาแอเรียที่ทำงานที่ไม่ไกลจากบ้านในราคาที่รับได้และบริหารจัดการอ้อมเคยเห็นในพวกคอนเทนต์อ่ะแต่อ้อมว่ามันก็มีคนทำได้จริงและทำไม่ได้นะรวมกันคือซื้อกับข้าวมา แล้วก็แบ่งซอยเป็นมื้อแล้วก็ปรุงอาหารก็คือใช้น้ำไฟถูกไหมแต่พอปรุงอาหารแบบนั้นอ่ะมันจะประหยัดคือเพราะว่าถ้าสั่ง delivery อ่ะ 3,000 อย่าสั่ง delivery นะสั่งไม่ได
1: ้ผมว่าคุณไม่ควรกินอะไร delivery เลยแหละฮะ
2: อ่ามันต้อง
1: ค่าส่งมันแพงเกินงบทันที
2: มันจะเกินงบแต่ว่าคุณไปบันเทิงเอาที่เขากันไว้ให้อ่ะ
1: อ
2: ันนั้นอ่ะคือไปหย่อนใจตรงนั้นอ่ะ
1: แต่ผมว่ามื้อนึงซึ่งเราประหยัดได้แบบไม่ใช่ให้งดนะฮะคือมื้อเช้านะทำเองแบบผมว่าคุณแค่กินไข่ต้มอ
2: ่
1: ะ
2: เน้นโปรตีนไข่ต้มสัก2หรือ3ฟองขึ้นอยู่กับน้ำหนักแล้วเวลาซื้อไข่เป็นแผงราคามันจะถูกลงนะ
1: ไข่ต้มกับอะไรสักหน่อยนึงอ่ะได้นะ
2: ไข่ต้มได้ตอนเช้าแล้วก็มีอะไรนี้ตอนเช้าได้อีกที่เป็นโปรตีนคะอกไก่ตอนเช้าได้ไหม
1: ได้แต่แบบมัน
2: จะแพงขึ้น
1: ผมว่าอกไก่มันไม่ได้เป็นของที่เฟรนลี่สำหรับบางคนเขาไม่ชอบกิน
2: หมู
1: อะไรอย่างเงี้ยเห็ดผัดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบมัน
2: แต่ก็เลือกเห็ดราคาประมาณหนึ่ง
1: ไม่นี่ที่
2: เต้าหู
1: ้ผมพูดสิ่งที่ผมกินได้นะ
2: เต้าหู้เต้าหู้คุณได้โปรตีนถูกไห
1: ม
2: ในขณะเดียวกันคาร์โบไฮเดรตเราก็ต้องไม่ทิ้ง
1: ครับ
2: ถูกไหมฮะคาร์โบไฮเดรตไม่
1: ก็ขนมปังปิ้งผมก็กินนะขนมปังปิ้ง
2: แต่ถ้าเขาคอนเซิร์นเรื่องคลีนอ่ะ
1: อุ้ย
2: เขาต้องไปโฮวีท
1: ก็กินโฮวีทดิก็ไม่ได้ลำบากนี่ก็ยังอร่อยอยู่อ่ะ
2: เนาะก็โฮวีทอาจจะราคาสูงกว่านิดนึง
1: แต่ฉันก็ป้ายเนยเอาป้ายเนยเอานะแยมเยอะผมก็ฟาดเต็มที่นะถ้ามื้อเช้านะ
2: เข้าใจ
1: มนุษย์ผมคือมนุษย์เนย
2: เขาทุกอย่างแล้ว
1: ผมชอบกินเนยกับขนมปังมากไม่มีที่สิ้นสุดอ้อมถ้าอยู่ตรงหน้าม
2: ีกี่
1: มีเท่าไหร่ก็หมด
2: ฉันไม่กล้าไปญี่ปุ่นช่วงนี้ถ้าไปญี่ปุ่นว่าฉันจะฝากซื้อเนยฮอกไกโด
1: อ
2: ๋
1: อเหรอ
2: เอออ
1: ร่อยเหรอ
2: เดี๋ยวฉันถ่ายรูปมาให้ดู
1: แล้วเอากลับมาไงมันละลายดี
2: ไม่ละลายเดี๋ยวบอกวิธี
1: ถ้าต้องหล่อเย็นมานี่ไม่ต้องมาพูดกันนะ
2: ฉันไม่กลัวในขนาดนั้นดิ
1: ห่อน้ำแข็งแห้งอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ไม่ต้อง
1: no
2: no way ไม่ทำใส่กระเป๋ายัดมาจบ
1: โอเค
2: ได้ปะ
1: ได้
2: ขอบคุณมาก
1: แต่ยังไม่ได้ไปไงแล้วปากส่งเดชมากเลยไม่ได้จะไป
2: ก็ทำเหมือนฝากกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ประเด็นคือมันไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกว่าคือโหต้องซื้อนะเว้ยต้องซื้อไม่ซื้อฉันจะงอนเธออะไรอย่างเงี้ย
1: กับอีกอันนึงนะฮะอันนี้อันเห็นด้วยเลยนะฮะ
2: อะไร
1: ตั้งใจทบทวนซิตอนนี้คุณสมัครสมาชิกอะไรรายเดือนอยู่บ้างแล้วไม่จำเป็น
2: และให้เอาออก
1: เอาออก
2: เงินที่ฟุ่มเฟือยให้เอาออกคุณมีกี่แอปในโทรศัพท
1: ์ที่คุณจ่ายค่าสมาชิกแล้วไม่จำเป็นหรือเคยเสียเงินสมัครสมาชิก1ปีเพื่อดูซีรีส์1เรื่อง
2: อ
1: แล้วซ
2: ี
1: ร
2: ี
1: ส์นั้นได้จบไปนานแล้วแต่ยังจ่ายเงินอยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องตั้งใจนะ
2: ฉันเอาออกไปแล้ว
1: อ้อม
2: ก็เอาออกนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามีคนวิเคราะห์เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะ
1: ครับ
2: สำหรับเขาอันนี้พูดชื่อไปเถอะอันที่คุ้มที่สุดสำหรับเขาเขาบอกว่า YouTube Premium เขาบอกว่ามีคนบอกว่าคุ้มสุด
1: คือมันคุ้มให้สมัครหรือคุ้มให้เอาออก
2: คุ้มให้สมัครที่สุดถ้าจะต้องเก็บเพราะเพลงมันก็ดูได้ใช่ป่ะก็เปิดดูไปดิดูเพลงไปมันก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่าอียิปต์อีย่อยไงแล้วโฆษณาก็ไม่มีแต่อ้อมก็ไม่มี
1: อ้อม
2: ไม่มีอ้อมไม่มีอะไรที่เป็นแบบพรีเมียมอะไรเลยอ่ะ
1: ถ้าฉันไม่มีลูกนะฉันไม่จ่ายอะไรเลยตอนเนี้ยไม่ได้จ่ายเลยสักแพลตฟอร์มนึงแต่ตอนนี้สมัครทุกอันเพราะแบบบางทีต้องมีแบบการ์ตูนที่แบบที่เราเลือกได้อะไรบางอันที่มันแบบเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยก็เลยสมัครซะหลายอันอยู่พอสมควร
2: นี่มีแพลตฟอร์มเดียวมั้ยมี Netflix หรอมั้ยกับอีกอันนึงคือ Apple ใช่มั้ยอันนั้นแล้วแต่ช่วงเพราะหนังซื้อไว้อยู่ในนั้นซื้อหนังเก็บไว้ในนั้น
1: แต่มันซื้อทีละเรื่องหรออ
2: ้อมซื้อหนังซื้อได้กี่เรื่องก็ได้แต่หมายถึงอ้อมซื้อเก็บไว้หลายเรื่องไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีไอ้แท่งนั้นของเขาใช่มั้ยนั่นแหละแล้วเธอชอบดูอะไรเธอซื้อเก็บไว้ป่ะใน Apple
1: ไม่มีฉันไม่ซื้อเลยเลย
2: ไม่ซื้อเลยเหรอ
1: ไม่ซื้อเลย
2: เลยเหรออ
1: ันนี้เรื่องพวกนี้ฉันประหยัดมากเลยผมไม่เสียเงินไปใบลายทางเลยน้อยมาก
2: คุณฟังคำเหมือนรู้สึกโดนตบหน้าจากมหาเศรษฐี
1: อย่าเวอร์อย่าเวอร
2: ์งั้นมหาเศรษฐีกำลังตบหน้าเราเลยโบ
1: ผมไม่มีของจุบจิบในชีวิตเลยเว้ยผมไม่มีแบบของผมไม่มีเลิกแล้วนะแบบของสะสมของอะไรเงี้ยผมไม่มีเลยผม
2: โบเรากำลังโดนเศรษฐีตบหน้า
1: ไม่เกี่ยวความสุขของแต่ละคนมันแต่ละเข้าใจว่า
2: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ผมก็มีเรื่องที่ผมรู้ว่าผมแบบใช้เงินแบบไร้สาระ
2: เขาเป็นไร้สาระแบบมหาศาลนะคะ
1: no.
2: แต่เขามีสาระอ้อมว่าของคนเราอะ
1: มันสะแล้วผมไม่เคยมันความสุขแต่ละคนไม่
2: เท่ากัน
1: ม
2: ันไม่มีใครถูกหรือผิดแต่บนพื้นฐานเราจะต้องไม่ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาสร้างความสุขให้เกิดความทุกข์ทีหลังถูกป่ะเรากำลังพูดแบบนี้ความสุขเกิดได้แต่เราต้องไม่ไปเอาเงินข้างหน้าในอนาคตมาทำให้เป็นทุกข์เนาะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็วางแผนดูค่ะอ้อมเชื่อว่า 15,000 มีคนทำได้และมีคนอีกไม่น้อยที่จะบอกว่าฮะอะไรนะตรงเงินออมเหลือสัก 10% ได้ไหม
1: เนี่ยมีคนบอกว่าคอนเฟิร์มอีก1เสียง YouTube Premium คุ้มสุดผมดูบ้างนะแต่ผมสารภาพนะผมชอบดูโฆษณา
2: คุณเป็นคนไม่กี่คนที่
1: ผมกดสคริปต์นะ
2: แต่ดู
1: แต่ผมดู
2: แต่ดูไปก่อนเหมือนกัน
1: ผมอยากดูว่าเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรแล้วผมอยากดูว่าเดี๋ยวนี้กี่วิแล้วผมอยากดูว่าในไม่กี่วิที่เขาอนุญาตให้ผมกดสคริปต์ได้เขาทำยังไงเพราะผมยังต้องอยู่ตรงนี
2: ้ค่ะ
1: เหมือนผมชอบฟังวิทยุมากกว่าที่ผมจะเปิดจากเพลย์ลิสต์ตัวเองเพราะผมชอบฟังโฆษณาและผมชอบอันนี้พูดจริงๆไม่ได้มาบอกว่าเพราะเพื่อนนะแต่เพราะแล้วผมชอบฟังดีเจพูดเพราะผมอยากฟังคนพูด
2: อันนี้เข้าใจอันนี้เป็นในสิ่งเดียวกัน
1: แล้วผมอยากได้ point of view ไม่ว่าจะเรื่องฟ้าเรื่องฝนเอ้าวันนี้ฟ้าเป็นสีนี้เหรอฉันเข้าใจฮะ
2: เข้าใจ
1: คือผมต้องการสิ่งนี้ในโลกของการเคลื่อนตัวแล้วผมว่าการดูโฆษณาในยุคปัจจุบันคำว่ายุคปัจจุบันหมายถึงที่มันเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้มันเป็นการอัปเดตข่าวสารในรูปแบบหนึ่งว่าอะไรกำลังฮิตอะไรกำลังอินกำลังเอา
2: เหมือนโฆษณาเราจะรู้สึกเลยตอนนี้ชีวิตบ้านเราประเทศไทยเราขับเคลื่อนด้วยแมวและสุนัข เพราะว่าถ้าคุณฟังโฆษณาคุณจะมีอาหารแมวให้เลือกแล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อยี่ห้อนี้เด่นตรงนี้ยี่ห้อนี้เด่นตรงนี้ยี่ห้อนี้เด่นตรงนี้หรือถ้าคุณจะเลือกซื้ออาหารประเภทที่แบบดูแลสุขภาพคุณก็จะนึกอ่ะสมมติถ้าพูดถึงข้าวโอ๊ตคุณนึกถึงอะไร
1: แมคแกรด
2: ถูกปะเพราะว่าเราก็ได้ยินอย่างนั้นปะเราจะได้ยินสิ่งเหล่านี้จากวิทยุแล้วร้องได้ ดิฉันเคย
1: ดิฉันร้องได้ด้วย
2: เราร้องเพลงทุกอย่างได้หมดดิฉันเคยซื้ออะไรจะซื้อยาแก้ปวดหัวไม่สบายและสิ่งที่จำได้คืออ๋ออันนี้กินโดยไม่ต้องทานอาหาร
1: มันก็จะมียาแต่ละประเภทกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนในการแก้ปวดในการแก้อักเสบที่อันไหนกับ
2: ต้องการใช้อะไรแล้วมันมีคีย์เมสเซจที่มันจะอยู่ในเวลาในเพลงหรือในโฆษณา มันจะทำให้เราจำได้ถูกไหมฮะ
1: นั่นแหละก็เลยชอบก็เลยผมเคยทำไปถึงจุดที่ผมเข้า Facebook แล้วผมทำตามที่เขาไปจนถึงจุดที่เขาสามารถเลิกแทร็กผมได้ด้วยนะ
2: อะไร
1: เลิกเก็บข้อมูลผมทั้งหมดและไม่ว่าผมจะพูดอะไรผมจะดูอย่างสมมติว่าอันบอกว่าอันสมมติอ้อมบอกว่าเราคุยกันเรื่องเนยฮอกไกโด
2: เดี๋ยวมันจะขึ้นมาสำหรับคนอื่นในโทรศัพท์
1: เดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วเรื่องเนยฮอกไกโดผมพูดเรื่องสกีว่าผมจะไปเล่นสกีเดี๋ยวมันจะเริ่มเอาชุดสกีมาขายผ
2: ม
1: รองเท้าสกีมาขายผมรีสอร์ทสกีมันจะมาจะไปหมดไอ้วิธีการที่ไม่ให้อัลกอริทึมตามผมแบบนี้มันมีคนที่ทำละทำปุ๊บแล้วผมทำตามไปทีละขั้นเลยจนถึงขั้นสุดท้ายเขาถามว่า this is your final decision นะ if you click this you disconnect yourself from
2: แต่อันนี้นะ
1: you จะตัดขาดตัวเองจากสิ่งนี้นะนี่คือ
2: ถ้
1: าเทียบก็คือปากเหวละ
2: โอเค
1: โดดไม่โดด
2: แล้วเธอเลือกโดด
1: ไม่โดด
2: โอเค
1: ผมให้เขาติดตามผมตามสบายผมนึกใจว่าส่งมาก็ดี
2: จะได้รู้เหรอ
1: ใช่เหมือนกันผมย้อนกลับไปว่าโฆษณาก็ได้ก็ถ้าสมมติว่าผมจะไปสกีก็ส่งมาเป็นช้อยส์ถ้าผมกำลังจะซื้อรองเท้าพอดีก็ส่งมาให้ดูสิก็โอเคไม่เป็นไรตามสบายจะบอกฉันไปเหยียดกันตลาดก็ได้ไม่เป็นไร I go with the flow
2: ก็แต่ถ้าเราใช้มันให้เป็นประโยชน์อะสิ่งนั้นมันก็จะทำให้เรามีตัวเลือกเยอะ
1: ก็คิดว่าโดยรวมยังมีสติอยู่ฉันตกลงว่าที่ฉันเล่าให้เธอฟังว่าฉันสั่งของไว้แล้วฉันกลัวมากว่าฉันจะโดนพิชชาชีพหลอก
2: อะไรอะ
1: ผมซื้อของออนไลน์ไปในวันที่จิตใจผมไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นิดนึง
2: หลังจากที่เราเมาส์กันมันพันธะสุกเหรอ
1: นู้แบบน่าจะสัก2อาทิตย์ที่แล้วฮะเพราะอ่านเล่าในกรีนเวฟแต่อ่านคิดว่าอ่านเล่ากันหนิงใช่ไหมใช่อ่านเล่ากันหนิงปณิตาผมซื้อของไปอันนึงอ่ะผมค่อนข้างมั่นใจนะในความคิดอันนั้นนะฮะแต่มันแพง
2: ผ่านแพลตฟอร์มปะ
1: แต่สิ่งที่ผมซื้อก็เพราะว่ามันเป็นแพงมันเป็นของแพงมาก
2: ที่
1: แต่มันได้ราคาดีมาก
2: ซื้อผ่านแพลตฟอร์มเปล่า
1: เปล่าวะดิ
2: แล้วซื้อผ่านใคร
1: ซื้อผ่าน
2: บุคคลธรรมดาที่มาขายเหรอ
1: แต่ แต่มันแต่ว่ามันเขาก็มี official account ของเขาอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปคุยกับเขาตอนนั้นมันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกผมนิดนึงแล้วมันกระทบกระเทือนความรู้สึกบางอย่างของผมด้วยความเป็นห่วงเป็นความเป็นห่วงเพื่อนเหมือนเพื่อนได้ประสบเหตุอะไรบางอย่างแล้วเขาก็โทรมาขอความช่วยเหลือจากเราผมก็ให้ความช่วยเหลือนั้นไปแต่มันสะเทือนใจบางอย่างว่ามันมีผลกระทบต่อใจอ่ะผมแล้วผมก็ดาวๆอยู่แล้วผมก็สวิตช์กลับมาไปคิดทำอะไรอยู่นะอ๋อกำลังจะช้อปปิ้ง ผมก็เลยผมเลยรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมไม่
2: ร้อย
1: เออแล้วผมก็คุยกับเขาแล้วอยู่ดีผมโอนเลยอ้อมเขาไม่ได้หวั่นล้อมอะไรเลยนะ
2: เขียนตัวเลขมาสิ
1: เอาเหอะเยอะ
2: เขียนตัวเลข
1: เยอะเยอะเยอะ
2: ฉันจะรู
1: ้ no no แต่ยังอยู่ในหลักหมื่น
2: โอเค
1: ยังอยู่ในหลักหมื่น
2: ของที่ว่าคืออะไร
1: เสื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่มาให้ดูเลย
2: ได้แล้วอ่ะดิ
1: ได้ไง
2: โอเค
1: ที่จะเล่าก็คือเขาขับรถเอามาให้ที่บ้านเลย
2: เพราะเขารู้เป็นเธอป่ะ
1: ไม่เขาเอาเขารู้เขารู้ว่าเป็นอันแต่ไม่ได้เกี่ยวคืออันนึกในใจว่า
2: การ
1: ถ้าเขาจะหายไปอ่ะอันหาเขาไม่เจออ้อม
2: ใช่ๆแต่โกงอันน่าจะโดนด่าออกอากาศแล้วก็ลงไอจี
1: ถ้าคนจะโกงไอจีเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนขี้ฟ้องแบบนั้น
2: แค่ว่าถ้าจะลงไอจีแล้วโดนด่าออกอากาศ
1: ถ้าฉันด่าฉันด่าตัวเองก่อน
2: จะไปหาตำรวจ
1: เออๆแต่ว่าผมก็มีความหวังว่าเขาผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ควรโอนเร็วไปแต่ตอนที่ผมโอนไปปุ๊บอ่ะสิ่งที่เขาตอบผมคือเขาตอบว่าโห
2: โอนเร็วจังเลยครับ
1: แล้วเขาก็ตอบว่าโหพี่โอนเลยเหรออย่างเงี้ยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะรอได้ของก่อนแล้วค่อยโอนก็ได้นะครับ
2: อู้ร้านนี้ใช้ได้อยู่เน
1: า
2: ะ
1: อ่ะผมก็เลยรู้สึกผมก็เลยอยู่กับความหวังว่า คงไม่นะแต่ในความเป็นจริงผมอ่ะผมพาตัวเองไปยืนจุดเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเข้าใจปะที่เล่านี้คือเล่าเพื่อเตือนสตินะให้โอนช้ากันหน่อย
2: เพราะว่าถ้าอยู่แบบ
1: ไม่ใช่ผิดนัดชำระนะคนละเรื่อง
2: เออแต่ถ้าพูดแบบมันแย่ใจจะรู้สึกว่าเออร้านนี้ใช้ได้นะแต่จริงๆอาจจะซ้อนแผนอีกทีนึง
1: ถูกต้อง
2: มันอาจจะซ้อนแผนอีกทีนึงว่าเนี่ยทำให้เหยื่อรู้สึกว่า
1: แต่ในระหว่างทางอ่ะเขาไม่หายไง
2: เ
1: ขาอัปเดตผมทุกๆ 2-3 วันว่ากำลังมา
2: อ
1: ะไรเงี้ยนึกออกป่ะกำลังนะพี่นะรอนะอย่างนี้นะขอพี่สะดวกรับตอนไหนส่งกับผมเลยหรือจะส่งกับใครขอเขาเตรียมการล่วงหน้าแล้วก็ทุกอย่างตรงเป๊ะหมดเลยผมสบายใจมากเลยก็แค่เล่าสู่กันฟังนะเพราะมีคุณผู้ฟังถามผมทุกวันเลย
2: ทำบ่อยนะ
1: คุณผู้ฟังส่งมาถามทุกวันเลยว่าตกลงถูกโกงไหมเออขอบคุณมาก
2: เขาก็เป็นห่วงไง
1: ลุ้นให้ถูกใช่ไหมล่ะ
2: ไม่ลุ้นสิอย่างนั้นไม่เอาคุณผู้ฟังเราไม่ใจร้ายอยู่แล้ว
1: เสื้อหนังไหมคะหนังค่ะหนังมากเลยค่ะ
2: เอาคุณสั่งเสื้อหนังเหรออ
1: ืมหนังกลับด้วยสวยสวยมาก
2: เหรอคุ้มค่ามือที่เท่าไหร
1: ่มือหนึ่ง
2: ทำไมราคานั้นน่ะ
1: นั่นอาจจะออฟซีซั่นมั้ง
2: หรอมันไม่น่าราคานั้นได้นะไม่ถึงหมื่นแ
1: ฮะมาถึงสิ
2: ก็เมื่อกี้เธอบอกไม่ถึงหมื่น
1: ผมบอกว่ายังอยู่ในหลักหมื่น
2: อ๋อเอาปากกามาอีกทีบ
1: เอาเหอะ
2: ไม่เขียนมาคุณผู้ฟัง
1: รักผมพูดเลยนะด่าผมก็ได้ราคาเต็มแสนสี่อ่ะ
2: เขาโอนไวอะค่ะหลักหมื่นคือเท่าไหร่พูด
1: เอาเหอะช่างมันเถอะ
2: ถ้าไม่ฉันไม่บอกคนฟังเขียนมาดิโอเคจบที่ตรงนั้นเลขนี้ไม่เฉลย
1: แต่ในที่สุดตอนที่พอโอนไปแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าการที่มันถูกลงมามากอ่ะเราก็เคยไปเอาเลทเราก็รู้มันไม่ได้ลงแบบนี
2: ้แล้วทำไมเขาถูกกว่าเอาเลท
1: ไม่รู
2: ้บ้านเขาต้องเป็นโรงงานผู้ผลิต
1: ไม่รู้แต่ว่ามันมีทุกอย่างชัดเจนว่าของจริงของอะไรชัดเจนหมด
2: แต่เขาลงมา 30% ป่ะ 40% ป่ะ 104,000 ป่ะ
1: เออพอละเราเลิกพูดเรื่องตัวเลข
2: พอจะพูดตัวเลขคุณผู้ฟังคิดออกเลยขอโทษทางเราก็ไม่รู้จะใบ้ยังไงละ
1: อ่ะมา
2: เออเนี่ยเห็นข่าวนี้ทำไมเกิดอะไร
1: ตกใจเหมือนกันณตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุคือมีคนตกบันไดเลื่อนจากห้างดังที่แยกอโศกจริงๆพูดแค่นี้ก็รู้นะฮะซึ่งผมก็เดาได้เลยว่ามันคือบันไดเลื่อนไหนอ้อมเกิดไปปะมันเป็นบันไดเลื่อน
2: ที่สูงชันป่ะ
1: บันไดเลื่อนแบบ
2: ที่ยาวมากๆป่ะ
1: เลทเซว่าสมมตินะขึ้นจากชั้น1ไปถึงชั้น5เลยอ่ะ
2: ฮะ
1: มันเป็นบันไดเลื่อนช็อตคัทยาวมันไม่ได้บันไดเลื่อน1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5มันจะมีบันไดเลื่อน1อันที่แบบจากชั้น1ปื๊ดตัดขึ้นไปชั้น5เลยยาวปี๊ดเลย
2: เหรอ
1: ตกนะฮะเป็นผู้ชายอายุ30-40ปีนะครับแต่เขาไม่ได้ตกจากจุดสูงสุดนะฮะตรงที่เขาตกเนี่ยความสูงประมาณเขาบอกอยู่ประมาณ3เมตรเองซึ่งจริงๆ3เมตรมีโอกาสรอดได้มากๆเลย
2: uh-huh.
1: นะครับเขาลงมาเขาบาดเจ็บสาหัสก่อนหมดสติไม่หายใจ
2: uh-huh. อ
1: วัยวะบางส่วนผิดรูปแสดงว่าลง
2: แรง
1: และในที่สุดก็เสียชีวิตนะครับ
2: uh-huh.
1: ในที่สุดคือเสียชีวิต
2: ซึ่ง
1: แต่ณตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเกิดจากเจตนา
2: ค่ะซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าชายรายนี้กำลังเดินมาลำพังกำลังลงบันไดเลื่
1: อ
2: นจากชั้น4เมื่อถึงประมาณกลางบันไดเลื่อนจู่ๆชายคนดังกล่าวก็จับราวบันไดเลื่อนและพลัดตกลงด้านล่างอาจจะมีอาการรู้สึก อันนี้อนุมานนะจะมีการเซหรืออะไรก็แล้วแต่ใดๆก็ตามนะคะก็รอรายละเอียดคืบหน้านะคะ
1: แต่สิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยคือการยื่นหัวออกไปนะฮะหรือการหงายหัวไปไม่ยื่นหัวไปข้างหน้าหรือหงายหัวไปข้างหลังอันนี้ฝากบอกเด็กๆด้วยนะฮะคือเราจะคิดว่าทั้งแขนทั้งขาครึ่งตัวล่างหรือแบบตั้งแต่แบบใต้หน้าอกไปอ่ะเรายังยืนอยู่บนพื้นน่ะหงายไป
2: ไม่
1: เป็
2: น
1: เข้าใจป่ะแค่หงายเล่นๆอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ไม่ได้
1: หัวเราศีรษะเราหนักมากนะฮะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เรายื่นไปมันจะมีจุดหนึ่งที่เราสูญเสียเหมือนเสีย CG อ่ะอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบ center of gravity ปึ๋มแล้วมันหงายขาชี้แล้วเอาไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นอย่าเล่นอะไรแบบนี้โดยเฉพาะในช่วงแบบถ้ายิ่งคุณมีแอลกอฮอล์อยู่เงี้ย
2: เพราะฉะนั้นนะคะยังคงกลับไปที่เรื่องเดิมว่าขึ้นบันไดเลื่อนยืนชิดด้านใดด้านหนึ่งบนบันไดเลื่อนไม่แนะนำให้วิ่งนะไม่แนะนำให้วิ่งและหลายๆที่เขาก็ยังคงแนะนำว่าให้เกาะราวบันไดไว้ถูกไหมคะหลายๆที่ยังคงแนะนำอยู่ให้เราเกาะราวบันไดแล้วก็เวลาขึ้นบันไดเลื่อนให้ลองสังเกตปุ่มเปิดปิดด้วย
1: มันอยู่ตรงไหน
2: ว่าอยู่ตรงไหนถ้าเกิดอะไรเราอาจจะไม่ใช่บุคคลตรงนั้นแต่ช่วยเหลือกันได้ถ้าเห็นเหตุไม่เข้าที่นะคะ
1: ครับผมนะฮะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
2: เกิดขึ้นได้ทั้งหมดทุกที่ทุกเวลาจริง
1: นะครับอีกอันนึงต้องรอติดตามอันนี้อาจจะดูเป็นข่าวเมามอยซะหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูเพราะผมว่าน่าจะไปกันใหญ่และผมเดาว่ามันน่าจะถูกตีฟูพอสมควรเนี่ย3คนเนี้ย
2: คือ
1: ทนายตั้ม
2: เมื่อวันโพส
1: ทนายตั้มออกมาโพสฉะการจอมพลังไม่ต้องเดา
2: แล้วตอนแรกไม่เอ่ยชื่อ
1: ตอนแรกไม่เอ่ยแต่บอกว่าเป็นคนที่พลังเยอะ
2: เอาเหรออ
1: ืม
2: แล้วตอนหลังสเต็ปที่2กันออกมา
1: บอกว่า
2: พูดอย่างนี้เขาก็คิดว่าเหมือน
1: ทนายตั้มโพสแบบนี้ฮะ
2: คุณจะเอาทนายตั้มหรือคุณจะเป็นกัน
1: คุณไม่ต้องให้ผมสวมบทบาทแล้วกันนะ
2: คุณต้องสม
1: ไม่เอาผมจำไม่ได้แล้วเขาพูดจาไง
2: คุณเคยสนทนาเขา
1: บ่อยเลย
2: เอาแล้วคุณทำ
1: ไม่เอา
2: อืม
1: ไม่เอาละทนายตั้มบอกว่ามีน้องคนนึงที่ภาพลักษณ์ดีช่วยเหลือสังคมพลังล้นเหลือเคยมาขอผมให้หยุดแฉนักการเมืองที่ทำเว็บพนันบอกว่าเป็นพวกกันพอผมไม่หยุดเก็บความเจ็บแค้นไว้พอวันผมพลาดก็โพสต์ซ้ำเลยก็โพสต์แค่นี้เองนะฮะ
2: ซึ่งคุณกัน
1: ก็มีคนบอกว่าจริงๆคำใบ้ก็คือมีคำว่าแบบกันอยู่เยอะมากเลยในโพสต์แล้วก็มีคำว่าพลังล้นเหลือด้วยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณกันจอมพลังก็โพสต์ตอบบอกว่าโพสต์แบบนี้คนก็เข้าใจว่าเป็นผมสิตอนที่พี่ติดคุกคนไปร้องตรวจผมเยอะเลย
2: อันนี้คำนี้ไม่เข้าใจ
1: คนไปร้องตรวจผมเยอะเลย
2: โดนมาเยอะเนี่ย
1: ผมคิดว่าตอนที่ก็คือไปร้องตรวจสอบเขามั้ง ตรวจสอบเขาว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
2: ร้องตรวจสอบกันหรือตรวจสอบ
1: คุณกัน
2: คุณตั้ม
1: ตรวจสอบคุณกันผมว่าหมายความคุณกันโดนคุณกันก็โดนมาเยอะอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: คือพอประโยคที่มันไม่มีประธานไม่มีอะไรนี่มันงงไปหมดเลยนะ
1: แล้วก็แบบมีคำว่าไปเตือนด้วยความหวังดีว่าข้อมูลมั่วเองก็ว่าชัดๆ
2: สุดท้าย
1: ภาษามันพูดไม่ค่อยได้เยอะนะ
2: สุดท้ายก็มั่วจริง
1: ก็ไปยื่นร้องไปเต็มไปหมดเลยเป็นไงล่ะสุดท้ายครบได้เหรอวันนี้ไลฟ์ขายเครื่องตัดยาแบบสรุปคุยกันไปคุยกันมานะฮะว่าแบบเดี๋ยวคนก็คิดว่าเป็นผมหรอกเนี่ยทนายตั้มออกมาพูดเลยว่าขออนุญาตนะฮะเขาใช้คำว่าก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็คือก็เฉลยแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆคุณกันก่อนหน้านี้ก็โพสต์ถึงอีกคนนึงอยู
2: ่ว่ามีคนมีเพิ่มเหรอเมื่อคืนเราเห็นแค่2
1: ก็ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูนะว่า
2: เมื่อคืนเห็นที่2เองอ๋อมีเหรออ
1: ืมผมหรือผมอ่านผิดแต่ผมขอดูเพจของอีกรายการนึงผมคุยไว้อีกรายการเปลี่ยนนะ
2: โอ้อะไรกันเนี้ย
1: นั่นแหละก็ต้องรอดูแล้วกันนะฮะว่าที่สุดเราจะเป็นไง
2: อ๋อเนี่ยเหรอนี่เขาบอกโพสต์นี้ผมคือคนหนึ่งที่ช่วยพี่เคลียร์เรื่องอาจารย์ออสฟ้องพี่กับผู้บริหารช่องพี่ยังจำได้ไหมจนสุดท้ายเรื่องดีขึ้นเวลามีปัญหาผมไม่เคยทิ้งพี่แต่สิ่งที่พี่ทำกับผมคือตาสว่างเลยใครมีเรื่องกับอาจารย์ออสบ้างอ่ะ
1: เข้าใจยังผมถึงพูดว่ามีเรื่องกับ3คน
2: โ
1: อ้แต่ผมไม่แน่ใจว่า3คนนี้เรื่องมันเกี่ยวกันนะป่ะนะแต่ว่าก็ผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนขยายอะเพราะบังเอิญว่าเป็น3คนที่น่าขยายไง
2: แล้วคือไอ้เครื่องตัดหญ้าเขาขายจริงๆหรือมันเป็นกิมมิก
1: ผมไม่รู้จริง
2: งงไปหมดแล้วเนี่ย
1: อ๋อตัวเขาขายจริงคุณการขายจริงคุณการบอกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไลฟ์ขายเครื่องตัดหญ้าใน TikTok นะตาไปอุ่นหนุนด้วยก็ไหนๆจะโพสต์ให้ได้คนมาอ่านแล้วก็ขอขายของนิดนึงอะไรเงี้ยมั้งอ่ะขอโทษนะแวะมาข่าวเมามอยซะหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียนของโรงเรียนหลายๆโรงเรียน
2: นะครับวันนี้
1: หนึ่งในนั้นคือเทพศิรินทร์นนทบุรีที่มีการประกาศปิดไปนะครับก็เปิดเรียนวันแรกนะครับเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตอะไรต่างๆนะครับลงไปเพื่อที่จะไปช่วยดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจของบุคลากรทั้งหมดไม่ใช่แค่นักเรียนนะฮ
2: ะ
1: แม้แต่คุณครูด้วยเช่นกันนะครับมีการจัดตั้งศูนย์ดูแลจิตใจภายในโรงเรียนแล้วก็ตั้งทีมที่เขาชื่อว่า MCATMCAT นะครับ แล้วก็นักจิตวิทยา80คน จะลงพื้นที่ทุกวันเลยจากนี้ต่อเนื่องกัน นะครับแล้วก็หมุนเวียนกันนะครับไม่ได้แปลว่าใครมีปัญหามานะ ลงเป็นเชิง proactive เลย ไม่ตั้งรับนะฮะ แต่ว่าลงเข้าห้องเลย นะครับเพื่อที่จะดูแลกันเรื่องนี้แล้วก็สื่อสารทำความเข้าใจกันผมว่าดีนะ
2: ก็เขาก็เท่าที่ติดตามก็จะแบ่งนักเรียนที่เป็นใครที่เขาเรียกสภาพจิตใจเบื้องต้นที่ต้องการมากกว่าอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูแต่ทั้งหมดจริงๆในทุกโรงเรียนตอนนี้ว่าเขาก็มีการขยับตัวฝึกซ้อมนะมีขยับตัวฝึกซ้อมแล้วก็มีติดตามผลว่าเมื่อซ้อมแล้วเด็กรู้สึกอย่างไรผู้ปกครองสามารถติดต่อครูได้อะไรเงี้ยเนาะให้ลองสังเกตเนาะอย่างน้องพีทน้องพอเขาต้องซ้อมไหมคะ
1: ซ้อมอะไรฮะ
2: ซ้อมแบบเกี่ยวเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง
1: ๆผมยังไม่เห็นว่าโรงเรียนบอกว่าจะซ้อมเรื่องมีคนบุกเข้ามานะฮะแต่ถ้าซ้อมเรื่องไฟไหม้ซ้อมอะไรมีหมดเลย
2: มันต้องซ้อมนะมันเด็กก็ต้องพร้อมเหมือนกันในทุกสถานการณ์นะคะก็
1: แล้วเขาจำแม่นด้วยนะฮะว่ายังไงอย่างเช่นแบบต้องตะโกนว่าอะไรต้องตามไปทางไหนเวลาเกิดเอิร์ธเควกต้องหลบที่ตรงไหนเงี้ยเขาคือสมองเขาเคลียร์เขาใจว่า1 2 3เขากลับบ้านมาเขาก็จะเล่าให้ฟังว่า1คือ2คือก็ดีอ่ะ
2: นะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่สำหรับหลายๆคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความเป็นห่วงลูกในการที่ส่งไปที่โรงเรียนนะคะ
1: ครับผมเป็นไงบ้างครับ THAI Passport พวกเราได้ใช้กันบ้างมั้ยฮะ
2: เมื่อวานวันแรกนี่
1: ใช่มั้ยใช้กันบ้างมั้ยฮะ
2: ก็บางคนบอกว่าลองเข้าไปดูแล้วถามบางเรื่องก็บอกว่า AI ก็บอกว่าขออภัยไม่ยุ่งไม่ตอบเรื่องนี้
1: อ๋อเหรออ ื
2: ม
1: อ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
2: มีบางเรื่อง
1: อ๋อเหรอ
2: มีบางเรื่อง
1: อืม
2: ลองดูสิมีบางเรื่องแต่หลายๆเรื่องก็น่าจะยังตอบแต่
1: อย่างสมมติถ้าเข้าไปถามว่าแบบให้ AI ในกลุ่มนี้ลองวิเคราะห์ซิว่าโครงการ THAI Passport เป็นโครงการที่คุ้มค่ามั้ย
2: โบสมัครยังอะโบลองเข้าไปด
1: ิอ๋อเหรอโบลองกด
2: โบลองเข้าไปให้พวกพี
1: ่โบสมัครให้พี่ด้วยสิทำไงอะยากมั้ย
2: มีไทยใช่ป่ะเรามีไทยดีนั่นก็น่าจะได้
1: ขณะนี้ลงทะเบียนไป 1.3 ล้านสิทธิ์นะคร
2: ับทั้งหมดได้5ล้านนะ
1: ฮะ
2: ก็เตื้องไปอยู่ 1.3
1: ครับก
2: ็แล้วเราต้องจ่ายเท่าไหร่
1: ผมไม่ต้องจ่ายไม่ใช่หรอ
2: ไม่เราไม่ต้องจ่ายแต่หมายถึงว่าโครงการนี้เราต้องจ่ายเงินเหมาไปเท่าไหร่
1: จำไม่ได้ละ1,000กว่าล้านน่ะ
2: ก็คือต่อให้คนใช้ไม่ถึง5ล้านน่ะเราก็ต้องจ่ายเท่านั้นถูกป่ะ
1: ผมว่าเขากันเงินไว้แล้วนะก็
2: ใช่ไงแต่หมายถึงว่า
1: แต่เขาก็พูดว่าแบบเหมือนใช้เมื่อจ่ายอ่ะจ่ายเมื่อใช้
2: จ่ายเมื่อใช้และจ่ายตามหัวหรือว่าจ่ายเหมา
1: ก็
2: สมมติคนเข้าไปใช้ร้านกว่าตีมา5ล้านอย่างเงี้ยตีมา5ล้านหัวก็ราคานี้แต่ถ้าเหลือล้านกว่าจ่ายเท่าไหร่
1: ผมยังงงแต่ถ้าฟังจากดร.การดียังไงโครงการนี้ก็ผิด TOR
2: แล้วเขาฟ้องดร.การดีด้วยไม่ใช่เหร
1: อผมไหนเหรอจริงเหรอ
2: รู้สึกว่าดร.การดีแบบไม่รู้จะโดนฟ้องอีกคนนึงหรือเปล่าว่าแบบมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมตอบแทนดร.การดีนะฟ้องก็ฟ้อง
2: เขาแคร์กันไหมล่ะ
1: ฟ้องก็ฟ้องกลับ
2: ฟ้องกลับว่า
1: ก็ไม่รู้ก็เขามั่นใจว่าเขาเคลื่อนตัวด้วยการตรวจสอบอ่ะถ้าฟ้องอย่างนี้มันก็ต้องมันจะเข้าข่ายว่าฟ้องปิดปากเขาเปล่าเข้าใจป่ะ
2: ก็มัน
1: ก็มีหลายเรื่องแล้วนะตอนนี้ที่
2: ก็มันเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติแล้วน่ะตอนนี้ว่าถ้าเรารู้สึกไม่โอเคกับอะไรแล้วก็ฟ้องไปเรื่อยๆป่ะไปถึงปิดปากอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้ก็ค้างเติ่งล่าสุดกกต.เลื่อนนะฮะเลื่อนเรื่องที่จะพิจารณาเรื่องของคดีหัวสว.ออกไปอีกแล้วนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวนะผมมีวันด้วยแต่คือก็ไม่ได้เลื่อนไปไกลมากนะฮะแต่ว่าก็เลื่อนอยู่ดีแหละนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเลื่อนอีกทำงานไม่ทันก็ได
2: ้ทำไมคุณผู้ฟังถึงถามว่าบุรีรัมย์ลงทะเบียนเยอะไหม
1: ไม่เกี่ยวมั้งผมว่า
2: อันนี้ระบุเจาะจงเลยนะพี่อ่านกด
1: อะไรนะ
2: คำถามที่คุณอยากถามว่า ไทยพาสปอร์ตเนี่ย
1: อ่ะก็คุยเรื่องอื่นไปก่อนนะผมจะพิมพ
2: ์อ้อมจะขอบคุณก่อนแล้วกลับมาเบรกหน้าได้ไหม
1: ได้สิ
2: เพราะว่าตอนนี้30กว่าแล้วนะคะขอบคุณนะคะข้าวโอ๊ตหุงแมคคาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอากาศ นึกถึง โพรโพลิส
1: โอ้โหแอคติ้งใหญ่มาก
2: สูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว ทิ้งให้อีกทีนึงเป็นไง
1: โอเคเบรกมา
2: เบรกเธอ
1: สักครู่นะครับ
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: หาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: อ่ะกลับมาครับ
4: คิดว่าอย่างนั้นนะคุณฟ้าจะบอกว่า พูดเรื่องอะไรกันทำไมถึงตอบว่าคิดว่าอย่างนั้น
3: ครับนะเรื่องอื่นๆมันก็จะเป็นเรื่องค่อยๆเคลื่อนตัวกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของไฟไหม้ที่คลองถมตอนนี้มีคนเสียหายเข้าแจ้งความแล้ว170รายเดินหน้าเข้าตรวจสอบกันในส่วนการต่างๆมันจะเป็นการคืบหน้าขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการไปถามคุณชัยชนกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับเปิดวันแรกซึ่งผมคิดว่าวันแรกมันก็เร็วไปมั้งถ้าจะไปถามคุณชัยชนกก็ไม่แปลกใจที่คุณชัยชนกจะไม่ตอบอะไรบอกว่าม
4: ันเพิ่งเปิด
3: เร็วไป
4: มันเพิ่งเปิดก็ต้องให้โอกาสเขาติดตามฟีดแบ็กหน่อยอันนี้ถ้าบอกตรงๆอ่ะเนาะ
3: ครับผม
4: มันก็ต้องมีโอกาสให้เขานิดนึง
3: นะฮะ
4: เราคะเรื่องคลองถมก็ว่าตามรายละเอียดคุณผู้ฟังก็รู้เดี๋ยวติดตามกันต่อไปเน
3: า
4: ะ
3: ครับมาผมขอไปเรื่องนี้นิดนึงได้ไหมอ
4: ะไร
3: ไอ้เรื่องที่มวลน้ำหิมาลัยซัดเนปาลทิเบตที่ดับทะลุตอนนี้900แล้ว
4: ได้แล้วสูญหายเท่าไหร
3: ่สูญหายมากกว่า 5,000 นะซึ่งถ้าดูจากความรุนแรงมันผมก็ไม่แปลกใจกับตัวเลขนะที่เขาขึ้นไปพูดก็คืออที่เขาออกมาให้ข้อมูลก็คือตอนนี้ก็เลยสำรวจกันใหญ่เลยว่ามันมี
4: อีกกี่ที่ป่ะ
3: ลักษณะของแหล่งน้ำที่มันละลายมาจากเกลเชอร์หรือน้ำแข็งยอดเขาแล้วค้างอยู่ตามหุบเขาแล้วถ้ามันบังเอิญว่ามันเปรี้ยออกมาหรือแผ่นดินมันไหวนิดนึงหรือมันไม่ต้องมีแผ่นดินไหวก็ได้มันเปรี้ยเองเพราะโลกมันร้อนแล้วมันละลายเนี่ยแล้วมันถล่มลงมาแบบนี้มีอยู่ตรงจุดไหนบ้างแต่ละที่แต่ละเมืองเนี่ยตอนนี้ต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบกันแล้วเขาค้นพบว่าบนตรงบริเวณนั้นของเนปาลกับของ
4: มีอีกที
3: ่มากกว่า 25,000 บ
4: ่อทำในใจอย่างเดียว
3: คือมันก็คงจะมีบ่อเล็กบ่อใหญ่บ่อเสี่ยงบ่อไม่เสี่ยงนะฮะ แต่มันเยอะมากนะแล้วมันยังมีที่อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยมันเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นแหละว่ามันสามารถไปได้ไกลขนาดไหนนะครับแล้วตอนนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วนะว่ามันเกิดจากเหตุนี
4: ้
3: นะครับค่อนข้างชัดเจน
4: ค่ะก็เตือนกันไว้สักนิดนึงใครที่ไปท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติเนาะมันคือความสวยงามแหละแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าวันนึงอะไรมันจะเกิดขึ้นได้บ้างยังไงก็ติดเขาเรียกว่าติดต่อสื่อสารกับคนที่บ้านเอาไว้ตลอดนะพี่อันเน
3: า
4: ะ
3: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวแล้วก็ตอนแรกนึกว่าไม่ใช่ข่าวจริงซะอีกปรากฏว่าคอนเฟิร์มน้ำท่วมแกรนด์แคนยอนเห็นไหมฮะ

0: ตกเกิดตรงมันใหญ่มากนะกระดานกว้างแบบมหาศาลแต่เกิดตรงจุดที่ชื่อว่า Bright Angel Canyon พื้นที่ Farrands ซึ่งเป็นพื้นที่พักแรมด้วยนะเป็นจุดตั้งแคมป์และที่พักอยู่บริเวณก้นหุบเขาของ Grand Canyon เนอะอะไรกันเนี่ย
1: คืออ้อมว่าธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงามแต่ในขณะเดียวกันธรรมชาติก็ไม่ใช่สิ่งที่แบบไม่น่ากลัวเนี่ยหรอปะเมื่อก่อนมนุษย์กลัวเนี่ยเพราะเราไม่รู้ฮะวันนี้พอวิทยาศาสตร์มันไขได้ทุกเรื่องเราก็ลุกกันไปเรื่อยๆเหมือนกันนะ
0: ครับผมนะฮะหลายๆประเทศในโลกมีปัญหาเรื่องประชากรลดลงนะครับเราเห็นว่าสาเหตุหลักๆก็คือเขารู้สึกว่าโลกมันอยู่ยาก
1: ยากสิ
0: เออเกิดมาแล้วต้นทุนมันเยอะเหลือเกินสิงคโปร์ช่วยนะฮะที่บอกว่าเติบโตจนถึงอายุเท่าไหร่เท่าไหร่เน
1: ี่
0: ย
1: 18
0: ช่วยถึง1.7 ล้านบาทนะฮะมูลค่าที่สิงคโปร์ไม่ได้ให้ก้อนเดียวนะครับ
1: ค่ะทุกปี
0: ให้ทยอยไปเรื่อย
1: ๆไปทยอยไป
0: อีกหนึ่งที่ที่นี่นี่ผมพยายามไปข่าวเรื่องอื่นเลยนะผมเบื่อข่าวในประเทศไทยประเทศจีน
1: คุณจะเบื่อค่ะประเทศไทยทำไมประเทศตาข่าวสนุกจะตาย
0: ประเทศจีนครับเขาบอกว่าเอาจริง
1: เอาจริงอะไร
0: อยากกระตุ้นให้คนแต่งงานอยากกระตุ้นให้คนจดทะเบียนสมรสได
1: ้อันนี้อ่านแล้วแบบ
0: จากเนี้ยเมื่อก่อนเวลาจะจดทะเบียนสมรสก็ต้องไปที่สำนักงานเขตหรือเขตเขาอำนวยความสะดวกมาที่งานแต่งงาน
1: อันนั้นที่เรือภาพที่เราเห็นจับชินตาใช่ไหมฮะ
0: ล่าสุดจีนแต่งงานได้ที่โรงพยาบาลด้วยไนท์คลับทุกที่เลย
1: อีกนิดนึงวัดคุณก็แต่งได้แล้ว
0: เอ้าจริงๆโอเคนี่ก็แต่งงานในวัดโอเคนะ
1: คือไม่ใช่มีเฉพาะงานแต่งนะคะหมายถึงจดทะเบียนเลยนะคะ
0: ใช่มาบริการจดทะเบียนสมรสและสามารถขอ delivery คือไปจดทะเบียนที่บ้านก็ได้คืออำนวยความสะดวกยังไงก็ได้ช่วยแต่งงานกันเถอะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังงั้นเราถามกลับไปคุณอั๋นถ้าการแต่งงานที่มันยุ่งยากจริงๆมันเกิดเพราะว่าการไปจดทะเบียนมันยากเหรอคุณว่าถ้าการจดทะเบียนง่ายขึ้นเนี่ยมันจะทำให้การแต่งงานของเรามันสำเร็จผลเร็วขึ้นไหมฉันจะมัดมือเธอชกแต่งงานกับฉันได้เร็วขึ้นไหม
0: นี่ไงคำถามนี้เกิดขึ้นเลยแม้แต่คนจีนด้วยกันก็ส่งฟีดแบ็กกันออกมาคือถามจริงๆคนไม่แต่งงานกันเพราะหาที่จดทะเบียนไม่ได้หรอนี่มันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรือเปล่า
1: เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าจดแต่ว่าแสดงว่าเขาต้องมั่นใจในระบบของเขามากเลยนะว่าจดปุ๊บมันจะไปขึ้นที่ส่วนกลางฉันจะไม่ไปจดทะเบียนซ้ำซ้อนแบบสมมติเมื่อคืนฉันไปกินข้าวเนาะแล้วเกิดว่าเมาคาร์โบไฮเดตเมาคาร์โบไฮเดตจนฉันจดทะเบียนกับเธ
0: อ
1: ที่ร้านอาหารสมมติฉันเมาคาร์โบไฮเดตจดทะเบียนกับเธอที่โรงแรม
0: เขาก็คงต้องดูมั้งมันต้องไม่อยู่ในสภาพเมาไม้มั้งเธอ
1: ก็ฉันกำลังอินนะฉันก็แบบว่าเมาคาร์โบไฮเดตฉันก็แต่งงานกับเธอแล้วอีก4วันถัดมาฉันไปกินข้าวกับคนอื่นแล้วเกิดฉันเมาคาร์โบไฮเดตอีกเมืองนึงอะฉันไปจดมันจะซ้ำซ้อนไหม
0: ซ้ำสิซ้ำก็ผิดกฎหมายไง
1: แสดงว่าแต่ที่น่าสนใจแปลว่าข้อมูลส่วนกลางเขาได้แต่ถ้าสิ่งนี้เกิดที่ประเทศไทยเธออาจจะจดซ้ำได้ในบางเขตเพราะล่าสุดมีคนไปฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องของชื่อมีคนชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
0: อ
1: ่ะทะลักนะเขาบอกเป็นร้อยนะน่าสนใจไงแต่เราจะไม่พูดข่าวในประเทศนี่นะเพราะประเทศเราไม่มีอะไรสนุก
0: ไม่เป็นไรอยากกลับมาในประเทศบ้างก็ได้สลับไปสลับมาผมแค
1: ่ไม่
0: ผมแค่รู้สึกผมพูดวนๆกับเรื่อง
1: มันมีกี่เรื่องที่เราพูดตอนนี้ไม่งั้นคุณจะไปพูดเรื่องอะไรถ้าในประเทศตอนนี
0: ้ฉันพูดเรื่องหัวสวจนเพื่อนๆเตือนบอกว่า
1: เธอจะไม่รอดหรอก
0: บอกว่าเธอต้องหยุดนะไม่งั้นเธอจะเป็น depressed แล้วนะ
1: หรือเราจะเปลี่ยนไปเป็นข้าราชการที่สอบ
0: เขาก็จะจัดการใช่ไหมเขาจัดการออกมาก็เขาก็ประกาศตัวเลขออกมานะว่าข้าราชการที่สอบเข้าไปเป็นจำนวนเท่าไหร่นะตอนนี้ก็คือสั่ง
1: เขาเคลียร์มาแล้ว
0: ปิดจ็อบได้เอาง่ายๆก็คือปลดอ่ะ
1: เขาปิดจ็อบได้ตามที่เขาบอกนะคะภายใน31 สิงหาที่บอกว่า 5,000 ตำแหน่งแต่ว่ามันมีคนที่ยังไม่ได้ไปรายงานตัวเรียรออยู่ก็เลยให้ออกจากราชการ 3,000 กว่าคน
0: นี่คือคนที่สอบนะฮะ
1: จำนวนคนที่ได้แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: คนที่ไปสมัครสอบแล้วเข้าไปแล้วคนพบว่าน
1: ี่โกงอ่ะ
0: โกงอ่ะก็เลย
1: 3,000 กว่าคนนะ3,000 กว่า
0: ผมเน้นว่านี่เฉพาะคนที่สมัครสอบนะ
1: ย
0: ังไม่ได้จับสักตัวเลยนะที่ทำให้เกิดการโกง
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจใน 3,000 กว่าเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือ 3,000 กว่านี้ออกแล้วไม่มีคนชิงลาออกก่อนเรื่องนี้แล้วนะ มีชิงออกเขาก็เลยบอกว่าไอ้พวกที่ชิงออกไม่ใช่จะไม่มีความผิดนะไม่รอดคุณคิดว่า 3,000 กว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อของการโดน
0: หลอก
1: โดนหลอกตอนแรกก็คงไม่ได้โดนหลอกหรอก
0: ก็เต็มใจให้หลอก
1: เต็มใจตอนแรกก็ไม่ได้โดนหลอก
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งของการโกงอ่ะ
1: คุณคิดว่า3,000คนกว่าเนี่ยจะโดนลงโทษอะไรจริงๆหรือเปล่าข้อที่1
0: จริงๆต้องนะ
1: คุณว่าเขาจะโดนไหม
0: คือมันไม่ใช่แค่เอาออกแล้วจบเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยน่าสนใจ

0: แปลว่าคนเหล่านี้จะโดนไหมหนึ่งนะ
1: มีแหละแต่อย่านานเลยขอร้อง
0: สอง
1: ถ้าชัดขนาดนี้แล้ว
0: สองคนเหล่านี้ในรายชื่อเหล่านี้ 3,000 กว่าคนคุณคิดว่าเขาจะกลับเข้ามาสู่ในระบบมาสอบอีกหรือมีกระบวนการเส้นแบบนี้อีกแต่เปลี่ยนหัวไหม
1: หมายความว่าเขาควรถูกแบนไหมอยู่ในระบบ
0: ถู
1: กไหมฮะ
0: เขาจะกลับเข้ามาได้ในระบบราชการไหม
1: ชื่อนี้ควรเป็น blacklist
0: และหรือถ้ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลต้องมีให้เห็นว่าชื่อนามสกุลนี้ติดแบล็คลิสต์หรือเปล่า
1: ก็จ่ายเงินสักหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวก็เข้าก็หลุดแบล็คลิสต์ได้เลย
0: นั่นข้อที่2ข้อที่3กระบวนการของคนที่ทำสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับผู้เข้าสอบแล้วนะคนที่มั่นใจว่าตำแหน่งนี้ราคานี้สอบได้ตรงนี้ตรงนี้ตั้งแต่ต้นยันคนล่างสุดเลยระบบปฏิบัติการกับระบบเจ้าของพีระมิดเนี่ยคุณคิดว่าจะโดนจับได้ไหม
1: ผมว่าจับได้กลางๆกับล่างแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรสักเรื่องเลยที่ถึงยอดพีระมิด
0: เนี่ยคือเขาทำได้จริงคือปิดจ็อบวันที่31สิงหา 3,000 กว่าคนปิดจ็อบเสร็จแต่หลังจากเนี้ยไม่ใช่ปิดแล้วจบแค่นี้ป่ะเนี่ยแล้วเราจะได้อะไรจากสิ่งนี
1: ้
0: ถูกป่ะฝันหาหวยดีกว่าอีก
1: ก็มีแต่คนถามเนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะยังไงวันนี้ก่อนจะจบอ่ะต้องถามนะว่าพี่อ้อมฝันอะไร
0: ฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนฝันจริง
1: จริงเหรอ
0: เออฝันประมาณ3เรื่องแล้วบอกตัวเองไม่ตอนฝันเรื่องแรกเสร็จบอกตัวเองว่าไงป่ะฉันคงต้องจำฝันใช่ไหมแล้วอีก2เรื่องฉันไม่จำ
1: ยังจำได้ด้วยนะว่าต้องจำ
0: เออดิมันแบบมันคือเครียดฉันต้องจำฝันใช่ไหมคือฝันว่าเดินลงมาที่บันได
1: ครับ
0: แล้วก็ที่พักบันไดที่บ้านแล้วน้ำท่วมตรงที่พักบันไดแล้วก็เลยลองเตะน้ำดูหมายถึงว่าเตะกวาดน้ำอะแล้วน้ำก็หล่นฟราบไปหูน้ำมันท่วมมากจริงๆนะ
1: ไปตีความได้ก็เก่งละ
0: เก่งละถ้าใครจะตีความเรื่องฝันว่าน้ำท่วมแล้วก็ท่วมแต่ฉันหันไปเห็นอ่ะฉันหันไปเจอน้าตัวเองแล้วมันนึกก็ตอน
1: รายละเอียดเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ฉันกลัวผีแล้วฉันก็สวดมนต์ในฝันแต่ประเด็นที่ฉันหันไปแล้วเจอน้าแล้วปรากฏฉันเพิ่งนึกออกเว้ย น้าคนนี้เสียชีวิตไปแล้ว ฉันจะต้องไปหาวันเกิดน้าฉันหรอหรือว่าบ้านที่น้ำท่วม
1: wow.
0: อะไร
1: เปล่าดีใจกับข้อความนี
0: ้
1: สั่งซุปไก่ดำคุณหญิงย่าไปดูแลตัวเองนะคะวันนี้ภรรยาผมขึ้น2ขีดแล้ว
0: ไปถึงท้องนะ
1: ใช่ดีใจด้วยนะครับ
0: ดีใจด้วยนะคะ
1: ครับผมยังดูแลต่อได้นะฮะมีสูตรคนท้องนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนระหว่างท้องนั้นให้เบบี๋ฟังพวกเราค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะทำให้เบบี๋มีความคึกครื้น
1: แล้วก็เกิดมาฉลาด
0: และตลก
1: อ่ะส่งท้ายนะอันเดียวสั้นๆเท่านั้นเองทนายอั๋นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: เรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดกับว่าเขาไอ้ที่บอกว่าแบบเป็นลูกอะไรนะลูกไอ้กี้คุกลูกไอ้กี้คุกนะฮะก็บอกว่ากรณีนี้เขามองว่ารัฐเป็นการที่รัฐแชมป์ได้กับประชาชนในลักษณะที่อาจสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่ออกมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐมองว่าสิ่งที่พูดนั้นแม้จะเป็นการยกตัวอย่างหรืออะไรก็ตามทำให้ตนและครอบครัวได้ความเสียหายจึงตัดสินใจใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและชื่อเสียงโดยยื่นตรงต่อศาลเลยไม่ผ่านการร้องทุกข์กับตำรวจนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลและมองว่าคดีนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมไทยก็รอติดตามกันนะครับศาลอาญานัดไต่สวนมูลฟ้อง30พฤศจิกายนเลยครับผม
0: ขอให้คนถูกได้รับการดูแล
1: ครับ
0: นะคะ
1: ทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่อง
0: ขอให้คนถูกได้รับการดูแลนะคะแล้วก็ขอให้คนผิดได้รับสิ่งที่สมควรต้องได้รับนะคะ
1: ครับ
0: นี่ส่องหัวตัวเองในจ
1: อ
0: ดำใช้ได
1: ้โรแลนด์ใช่ไหม
0: ใช่
1: โอเคนะขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับข้าวโอ๊ตหุงแมกแรดอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
0: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณอั๋นใส่เสื้อตัวใหม่มานะคะ
1: วายโอเคเดี๋ยวใส่มาดู
0: เห็นไหมเขาวายแต่เขาไม่เคยปฏิเสธบอกแล้วให้เบบี๋ฟังรายการนี้เบบี๋จะเป็นคนฉลาดและตลก
1: ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: สงสัยช่วงนี้พักผ่อนน้อยอ่ะเหนื่อยง่ายง่วงล้ายังไงไม่รู้อ่ะน้องหมอ
3: ถ้าเหนื่อยผิดปกติอย่ามองข้ามนะคะพี่อ้อยเพราะโรคหัวใจของผู้หญิงบางคนอาจแสดงอาการไม่ชัดเจนจนถูกเข้าใจว่าเกิดจากความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่ากรดไหลย้อนเพราะไม่แสดงอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงเหมือนผู้ชายแต่จะเหนื่อยแน่นหน้าอกอ่อนเพลียหายใจไม่อิ่มปวดร้าวบริเวณหลังแขนแล้วก็ไหลได้บางทีมีใจสั่นเหงื่อแตกร่วมด้วยค่ะที่สำคัญความเสี่ยงในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นตามอายุและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยค่ะพี่อ้อย
4: โอ้โหนี่จากที่ง่วงอยู่เนี่ยน้องหมอทำพี่อ้อยตื่นเลยนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
1: เคาน์เตอร์เพนนะครับเราคุ้นเคยกับชื่อนี้กันอยู่แล้วนะครับเขาชวนคนรุ่นใหม่เปลี่ยนมุมมองต่อความปวดครับอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคมันไม่ใช่อุปสรรคครับแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดเลยกลัวอะไรกับความปวดนะครับและเขาก็ชวนศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่างเจฟซาเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนด้วยนะครับเพราะว่าเจฟซาเตอร์เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งงานดนตรีการแสดงครับซึ่งล้วนต้องผ่านความทุ่มเทความเหนื่อยล้าแล้วก็การใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักรวมถึงการออกกำลังกายการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคอนเสิร์ตการแสดงสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จนะครับเคาน์เตอร์เพนพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่อย่างไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่
2: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอทับพี่ได้วันไหนอ๋อ
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อเดือด
6: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty.com ชอบที่ File and File
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

มาติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News นะคะ Clean Bed Clean Air Clean Food ค่ะนี่เป็นโครงการโรงแรมสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะซึ่งเมื่อวานนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขามีการเปิดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็มีการมอบประกาศนียบัตรนะคะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยภายใต้ 3C Clean Bed Clean Air Clean Food เนี่ยแหละค่ะใน3จังหวัดอันดามันนะคะมีภูเก็ตกระบี่แล้วก็พังงาโดยดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขซึ่งเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าทางกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขอนามัยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพจากห้องแลบสู่ชีวิตจริงภายใต้แนวคิด 3C นี่แหละค่ะที่นอนปราศจากตัวเลือดแอร์และน้ำปราศจากเชื้อโรคแล้วก็อาหารปลอดภัยนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็เพื่อสนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังเตรียมพบกับไวต้าฟู้ดเอเชีย2026นะคะนี่เป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมระดับนานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียค่ะเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายน69นี่แหละที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพนะคะในงานพบกับผู้จัดแสดงสินค้ากว่า800บริษัทชั้นนำจากทั่วโลกครอบคลุมวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเพื่อสุขภาพนะคะส่วนผสมเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์แล้วก็โซลูชันครบวงจรสำหรับธุรกิจสุขภาพพร้อมอัปเดตเทรนด์และองค์ความรู้ล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาตินี่คือเวทีสำคัญเลยนะคะสำหรับผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์ผู้นำเข้าผู้จัดจำหน่ายนักวิจัยแล้วก็ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจค้นหาพันธมิตรใหม่แล้วก็ต่อยอดโอกาสในอุตสาหกรรมสุขภาพที่ต้องบอกว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจลงทะเบียนฟรีล่วงหน้าได้แล้ววันนี้นะคะที่ vitafoodsasia.com แล้วพบกันนะคะในงาน Vita Foods Asia 2026ย้ำอีกทีนึงวันที่2ถึง4กันยายน69นี้งานจัดอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: ถึงแล้วนะครับคุณผู้ฟังรายการตัวด่วน สุรินทร์ทำไมเธอไม่รอฉัน
2: ฉันรอเธออยู่ฉันสังเกตสิฉันยืนสุดฤทธิ์

แปดโมงแปดนาทีนะฮะใครไม่ทันแต่เป้ทันแล้วล่ะทันแบบฉิวเฉียดมากวิ่งแบบกระหืดกระหอบเหลือเกินวันนี้หนักมากนะฮะในเส้นเลียบทางรถไฟที่จะพุ่งหน้าเข้าสู่แยกอโศกนะฮะเพชรบุรีก็ขับรถกันแบบใจเย็นๆหน่อยแล้วกันนะฮะพอที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็โอ้โหเบียดกันแบบโหดๆอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟัง8โมงถึง11โมงนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้กับเช้าที่เราเริ่มต้นในเดือนใหม่นะครับเดือนกันยายนเอาปรบมือให้กันยายนหน่อยดีกว่าพวกเราเข้าสู่เดือนใหม่แล้วครับสู้กันต่อไปครับพี่น้อง

0: ป็นแฟน
1: เข้าสู่เดือนกันยายนนะฮะก็แอบเปิดดูปฏิทินหน่อยอุ้ยไม่มีตัวแดงเลยอ่ะคุณผู้ฟังนั่นหมายความว่ายังไงเนี่ยเดือนกันยาไม่มีวันหยุดนะคะตะเลิกนะครับทำงานยาวกันทั้งเดือนครับพี่น้องไม่มีวันหยุดนะเดือนนี้ต้องสู้แหละเนาะหรือใครมีเวลาเหลือเอามาแบ่งใช้ได้ในเดือนนี้นะจ๊ะ

คุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟท่านหนึ่งนะฮะส่งข้อความมาบอกคือเขาอยากฟังเพลงเด็กกระโปโลนะฮะของนิโคลทริโอเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เขาเป็นละอ่อนนะฮะเขาบอกว่าเขาเคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เฮ้ยเขาบอกว่าพอเวลา MV on air นะแม่เจ้าเห็นแค่รองเท้าของผมเองพี่คุณสรันกรส่งมาโอ้เอาแต่อย่างน้อยก็หนึ่งในนะอยู่ใน MV ของนิโคนะไปจัดให้ซะหน่อยลึกความหลังฟังเพลงนี้ไปด้วยกันกับคนที่เคยเล่น MV ของนิโค

คยฟังพี่ดีนทิติพงษ์หอนาคนะฮะให้สัมภาษณ์เขาบอกถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยนะฮะสมัยตอนที่เลือกนะฮะเป็นคนเลือกเองนะเลือกนิโคลจิโอเข้าค่ายแล้วก็เลือกตองพักรมัยเข้าค่ายพร้อมกันในวันนั้นนะฮะก็เป็นความหลังเนาะเออบอกว่าพี่ที่บอกว่าตอนนี้เข้าค่ายมาเนี่ยไม่ได้เด็กแล้วนะอายุเยอะแต่หน้าเด็กเหลือเกินนิโคลจิโอนะฮะโอเคคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะหลายคนรอโจทย์อยู่นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับเล่นทีเผลอเลยดีกว่านะฮะเดือนกันยายนใครที่เกิดเดือนกันยายนไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่เกิดเดือนกันยายนรายงานตัวบอกพี่เป้แค่นี้แหละนะฮะว่าที่วันเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนนี้ปีอะไรนะฮะส่งค่ะส่งมานะฮะแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยกันละกันนะครับนะฮะเดี๋ยวเรนดอมผู้โชคดีแจกให้กันละกันกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับตามใจข้อความนี้ขนหน่อยพี่เป้จ๋าหมายเลขจ๋านะจ๋าเหรอวันนี้ขอฟังเพลง 8:00 น.วันอังคารได้มั้ยครับพี่เป้ได้สิครับพี่เป้เป็นคนตามใจคุณผู้ฟังอยู่แล้ว

คนเดือนคนเกิดเดือนกันยายนเยอะมากเพราะความถล่มทลายเหลือเกินขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะฮะวันนี้วันที่1กันยายนครับวันเริ่มต้นของเดือนและวันที่1กันยายนของทุกปีนะฮะคือวันสืบนาคเสถียรนะฮะมีวันนี้ก็เพื่อที่จะรำลึกถึงการจากไปนะฮะของสืบนาคเสถียรเป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะฮะมีการก่อตั้งมูลนิธิด้วยนะครับเพื่อสานต่อภารกิจเนาะกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนนะครับพี่เป้พยายามจะหาอะไรหาเพลงแหละหาเพลงที่มันเกี่ยวข้องนะครับก็นึกถึงเพลงนี้นะครับความยาว7นาทีกว่าแน่คุณผู้ฟังแต่จริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงของความแห้งแล้งนะฮะเรื่องของภัยแล้งทางภาคอีสานเนาะนะครับก็อยากจะให้อีสานเขียวขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเนื้อหาที่เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สัตว์ป่าป่าไม้นะครับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันเหมือนกันนะครับก็เลยขออนุญาตเปิดเพลงนี้ในวันนี้นะครับ1กันยายนของทุกปีวันสืบนาคเสถียรนะครับชีวิตสัมพันธ์ครับต้นไม้งามคนก็งดงามมาทำให้มีสัตว์ป่าด้วย

0: นี่คืออีกหนึ่งเพลงเนาะที่ฟังแล้วมันเป็นแบบว่านะบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆเหมือนกันนะครับข้อความที่ส่งมาบอกว่าช่วงนี้สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอุดมสมบูรณ์มากนะครับพี่เป้เชิญชวนทุกคนมาที่เขื่อนทับเสลาได้นะนะครับมีล่องเรือชมสัตว์ป่ามาเป็นกำลังใจให้กับคนห้วยขาแข้งกันค่ะโอ้โหน่ารักมากขอบคุณมากที่ส่งข้อความมาบอกกันแบบนี้นะครับเผื่อใครว่างนะนะฮะห้วยขาแข้งนะฮะเขื่อนทับเสลาน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายนะครับที่เราลองไปท่องเที่ยวนะครับให้คนห้วยขาแข้งเขาได้คึกคักกันหน่อยเนาะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแหมแนนช่วงนี้ตามเทรนด์แต่งลุคปรุงจืดอะจ๊ะ
3: ประจำเดือนมาตั้งหากเพลียมากแรงจะลุกยังไม่มีเลย
2: ที่เพลียเพราะว่าร่างกายขาดธาตุเหล็กไงแนนช่วงมีประจำเดือนลองหาอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงทานนะจ๊ะเนื้อสัตว์ตับไข่แดงผักใบเขียวเข้มกินคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นรอบหน้าประจำเดือนมาจะได้สดใสมีแรงพร้อมทำงานแต่ถ้าเพลียมากหน้ามืดใจสั่นปากซีดก็ควรไปตรวจเลือดก่อนนะแนนแต่ว่าตอนนี้อะปากซีดเอาไปสักสีไหม
3: ขอบคุณนะแต่มีสีเข้มกว่านี้ไหมอะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: Drive your day โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
7: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดย Informa Markets
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
5: ก็เคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ราะมากนะเพราะมากแบบมากกว่าไก่ล้านตัวนาฬิกาทรายนะฮะมีหลายคนมา cover เพลงนี้กันนะฮะเต็มโลกโซเชียลไปหมดเลยนะครับก็ร้องแตกต่างกันไปเนาะนะครับแต่ก็ยังคงเป็นเพลงที่เพราะมากจริงๆนะฮะขอบคุณมากนะครับสมมติบอกพี่เป้เขื่อนทับเสลานะครับไม่ใช่เขื่อนทับเสลาเขื่อนทับเสลานะโอเคขอไปนะฮะมีคนบอกว่าพี่เป้คะธันวาก็มีหัวใจนะคะเดี๋ยวธันวาค่อยว่ากันไงตอนนี้มันกันยาอยู่เนาะก็ให้หน่อยนึงละกันนะฮะสำหรับคนที่มีคล้ายวันเกิดในเดือนนี้นะฮะเดือนกันยายนที่จะได้ไปนะครับซึ่งผู้ช่วยของเรานะครับได้แก่สวัสดีครับคุณวีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหยินดีด้วยครับคุณวี
1: ขอบคุณครับ
0: สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทให้คุณวีไปนะวันนี้นะคุณวีทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ตอนนี้เดินออกกำลังกายครับผม
0: โอ้เดินออกกำลังกายอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ข้างสะพานพระรามเก้าครับเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติครับ
0: โอ้กำลังดีเลยเนาะนะครับเดินไปฟังกรีนเวฟไปมีความสุขไปด้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: โอ้โหน่ารักมากเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 10กันยาครับผม
0: 10กันยานะครับงั้นขออนุญาตแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าไปนะครับ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับมีความสุขมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงครับถ้าเกิดว่าออกมาเดินตอนเช้าแบบนี้ได้ทุกวันนี้ผมว่าก็น่าจะแข็งแรงมากๆใช่ไหมครับ
1: ก็เริ่มแล้วเพราะว่าช่วงตอนทำงานอยู่นี่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยก็เสียหลังก็ต้องหาเวลา
0: ครับ
1: ดูแลร่างกายบ้าง
0: โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับก็ขอให้แบบว่าร่างกายแข็งแรงนะฮะเดินเหินคล่องแคล่วว่องไวนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับ
1: ไม่ครับผม
0: โอเคดีเลยนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้เลือกได้หนึ่งเพลงด้วยครับเลือกเพลงอะไรไว้ครับ
1: เลือกเพลงของพี่เต๋อเลยวัดไว้นะฮะ
0: เพลง
1: สมกวายยืนสูงยิ่งหล่านะฮะ
0: ได้เลยโอ้ยเพลงพร้อมมากเพลงนี้ความหมายดีด้วยเดี๋ยวฟังเพลงนี้ไปแล้วก็เดินออกกำลังกายต่อนะครับ
1: ได้ครับผม
0: ยินดีมากมากครับขอบคุณมากครับคุณวีครับ
1: ครับยินดีด้วยคร
0: ับ โอ้โหน่ารักมากขอบคุณที่ฟังกันนะฮะไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆนะครับก็ยังฟังกรีนเวฟไปด้วยกันแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสำหรับทิปอัพทูมายครับรับบริการรถไซค์นะครับฟรีที่ทิปรันชัวนะครับทิปชัวและทิปอินชัวนะครับแล้วก็บูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์นะครับลุ้นส่วนลดมูลค่านะครับ200,000 บาทด้วยเช่นกันนะฮะขอบคุณทุกข้อความนะครับ

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: เมดแนชชัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาว
7: ันอนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ BytechH102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
2: Mini Vita One Mini Vita One
6: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA by Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิปลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม
1: ลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าวว้าวลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
7: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
8: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดหรืออ้อดหรือ
7: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
9: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวเบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราทุกแก่ปกป้องบ้านชัวร์

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ดย The Goodie ที่ดีที่ดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้มาเข้าสู่ชั่วโมงที่2ละ9โมงกว่า
2: ค่ะ
1: เข้าเซเว่นอีกแล้วเราเข้าเว่นอีกแล้ว
2: จะกินให้ได้ใช่ไหม
1: ก็ยังไม่เจอ
2: ยังไงก็จะกินให้ได้
1: ยังไม่ได้เลยในเว่นเนี่ยผมต้องให้ได้สักวันหนึ่งอะ
2: ใช้ความพยายามหน่อยเดี๋ยวก็ได้เองแหละ
1: แล้วผมไปเห็นคลิปน
2: ะ
1: ที่เขาหัดทำแล้วเขาก็ให้สูตรด้วยว่าเนี่ยทำฐานเป็นยังไงให้มาผสมแป้งแล้วก็ใส่สีออกเหลืองๆเน
2: า
1: ะให้มันเป็นฟองน้ำข้างล่
2: าง
1: แล้วสีเขียวให้มันเป็นตัวสกอตแบล็คข้างบนอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ได้กินสักทีนะจะทำเองละ
2: เอาไม่ต้องทำเอางี
1: ้
2: เดี๋ยวจะไปซื้อมาให
1: ้แกเคยเจอจริงๆเหรอ
2: ซื้อที่ขัดอยู่ที่บ้านอะฉันซื้อมาสำรองไว
1: ้ฉันจะกินเค
2: ้
1: ก
2: อ๋อมันก็คล้ายๆกันไงหน้าตาเหมือนๆกันเดี๋ยวฉันเอามาให้อ
1: ันนั้นกินไม่ได้
2: อยากกินก็ไม่บอกเราอ่ะเนี่ยถ้าลายมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นเนี้ยนะก็หยิบเอามาให้แล้ว
1: ข่าวๆเหอะ
2: ที่บ้านมีหลายอันเลย
1: บางทีก็เกลียดแกมไงนะ
2: เธอไม่ใช่คนแรกติดตามกันหน่อยนะคะโอ้โหนี่ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะ
1: แกใช่ไหม
2: ของปลอม
1: อ๋อผมปลอมแกก็ของปลอมไง
2: หรือใช่
1: แต่ก็จริงอ่ะมันมีทุกยุคทุกสมัยเลยเน
2: า
1: ะ
2: หลอดเลยเอากรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเขาเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็เปิดข้อมูลตั้งแต่มกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ที่ทำความผิดและดำเนินคดีได้นะคะรวม512คดียึดของกลางกว่าคิดว่ากี่ชิ้น
1: เป็นล้านอ่ะ
2: ถูกต้อง 1,840,000 ชิ้นเป็นลมแป๊บ
1: โอ้ยตาย
2: คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทนะคะเขาก็จับมือกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์นะคะคือครอบคลุมเลยตั้งแต่แหล่งผลิตแหล่งนำเข้าแหล่งเก็บแหล่งจำหน่ายเพื่อสกัดสินค้าละเมิดไม่ให้เข้าสู่ตลาดแล้วก็เป็นการตัดวงจรสินค้าปลอมตั้งแต่ต้นทางนะคะคือที่ผ่านมาเขาก็มีการลงพื้นที่ค่ะลงทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยก็ไปบุกทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางอู้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าเพียบเลยนะคะกาแฟก็มีเครื่องดื่มโกโก้ก็มาน้ำยาปรับผ้านุ่มก็ใช่เครื่องสำอางก็ไม่น้อย
1: หมดจังเลย
2: แชมพูเอยยาสีฟันเอยน้ำมันเครื่องรถยนต์คือมันไม่ใช่แค่สร้างความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะแต่ที่สำคัญคือมันอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสินค้าแบรนด์เนมปลอมก็ไม่น้อยนะนาฬิกาเอ่ยกระป๋องกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะนอกจากนี้เขายังมีการสกัดสินค้าละเมิดในช่องทางออนไลน์ด้วยช่องทางออนไลน์ผ่านไป7เดือนปราบได้140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทนะคะก็ขอความร่วมมือเนาะไม่ซื้อไม่ใช้ไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าปลอมทุกรูปแบบ
1: ครับ
2: เห็นว่าเดี๋ยวจะนำของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเอามาทำลายนะคะกว่า2ล้านชิ้นในวันที่10กันยายนนี้นะคะที่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเขตดอนเมืองเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือการทำลายของกลางเนี่ยต้องบอกว่าถือเป็นขั้นตอนท้ายสุดนะคะของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สินค้าละเมิดหมุนเวียนกลับเข้าสู่ตลาดนะคะเพราะฉะนั้นทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ขอความร่วมมือประชาชนอีกสักหนึ่งแรงเนาะก็ช่วยกันดูเฝ้าระวังนะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็แจ้งเบาะแสได้เขามีสายด่วน1368นะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคะก็เนี้ยแหละนะ
1: ไม่กัน
2: ไม่ซื้อ
1: 1ละ
2: ไม่ใช้
1: 2ละ
2: ไม่ขาย
1: 3ละ
2: ไม่สนับสนุนสินค้าปลอมทุกรูปแบบ
1: จัดกันไปนะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
0: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ Pay
1: เคลียร์หูเคลียร์ใจรอเคลียร์งานกองใหญ่พร้อมตั้งใจฟังเพลงในตำนานที่นานๆจะได้ฟังทีแล้วค่ะอย่างงี้โอ้โหน่ารักมากคุณผู้ฟัง I love วันอังคารนานๆฟังทีครับพี่เป๊กค่ะนะขอบคุณมากนะครับทุกวันอังคารเราต้องมาเจอกันตรงนี้เนาะ 9:00 นนะฮะวันอังคารนานๆฟังทีนะครับพี่เป๊กจะเริ่มต้นด้วยเพลงนี้เนาะเป็นเพลงที่ดังมากแล้วก็คิดว่าพี่เป๊กไม่ได้เปิดเพลงนี้ให้ฟังนานมากแล้วนะครับแหมแค่ขึ้นต้นก็จำกันได้แล้วเนาะหลายคนนะครับมีประสบการณ์แบบนี้นะครับแอบรักเพื่อน

แหมพอเปิดเพลงนี้ปุ๊บนะครับมีคำถามส่งมาเลยแล้วเพื่อนสนิทที่เป็นเพื่อนสนิทของดีเจเป้ล่ะคือใครครับโอ้โหแต่แล้วย้อนนึกกลับไปนานนานละสิเนี่ยไหนๆก็มาทางเพื่อนแล้วนะมีคนอยากฟังเพลงนี้ด้วยนะครับ

เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่เพราะจับจิตจับใจเหลือเกินพันช์วรการนะครับร้องเพลงนี้ไว้เนาะเพลงคำว่าเพื่อนนี่แหละโอ้โหพอเปิดคำว่าเพื่อนปุ๊บผมว่าคุณผู้ฟังอินกับคำว่าเพื่อนเยอะเหมือนกันนะฮะส่งเพลงเกี่ยวกับเพื่อนมาเต็มเลยเพื่อนต่อไปครับเป็นเพื่อนรักครับเพื่อนรักแบบนี้ยังไงดีล่ะพวกเรากับเอิร์นกาลิกรนะฮะ

ว่าเพื่อนเนาะแต่ถ้าว่าเกินคำว่าเพื่อนไปเนี่ยมันก็ยากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนนะครับที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงมีเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอาจจะพยายามไล่เรียงกันไปเลยแล้วกันนะครับในวันนี้และมีเรียครับเพลงนี้

ศร้าจิตเศร้าใจเหลือเกินนะกับการรักเพื่อนเนี่ยเนาะแต่เรารักเพื่อนได้หลากหลายแบบนะคุณผู้ฟังและคำว่าเพื่อนบางทีมันได้แค่เพื่อนอ่ะเออมันเกินไปไม่ได้อ่ะเออมันก็เป็นไปได้แบบนั้นนะครับเพื่อนต่อไปครับเพื่อนจากทีเด็ดเกรด A นะครับเพื่อนเท่านั้น

และเพลงเพราะจับจิตจับใจเหลือเกินขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาบอกกันแบบนี้พี่เป้เปิดเพลงเกี่ยวกับเพื่อนได้เพราะที่สุดในโลกเลยนะคะชื่นใจขอบคุณนะครับเพราะจริงๆนะพี่อะไรเงี้ยขอบคุณมากเช่นกันนะครับบอกกันแบบนี้ก็ดีใจนะฮะอีกเพลงครับเกี่ยวกับเพื่อนเหมือนกันนะฮะเวลาเรารักกันแล้วเนี่ยเป็นคนรักเนาะพอเลิกรักกันปุ๊บแล้วบอกเป็นเพื่อนเนี่ยไหวไหมพวกเรา

0: คนบอกว่าอื้อหือแต่ละเพลงไม่มีคำอื่นจะมอบให้นะคะนอกจากคำว่าฟิน นี่เปิดเองฟังไปด้วยนะฮะก็รู้สึกอื้อหือในแต่ละเพลงด้วยเหมือนกันนะครับโอ้วันนี้เรารวบรวมนะฮะเพลงที่เกี่ยวกับเพื่อนนานๆฟังทีมาด้วยกันแบบนี้เพื่อนมีหลายแบบเนาะบางทีเพื่อนสนิทก็คิดไม่ซื่อกับเราได้เหมือนกันในมุมนี้ผมว่ามันเจ็บช้ำอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะไอซ์ซันยูครับร้องเพลงนี้เอาไว้เพลงก่อนหน้านั้นชื่อเพลงว่าไม่ขอเป็นเพื่อนนะครับของตองนะฮะตองพักครใหม
1: ่เวลาเธอกอดคอเล่นหยอกล้อกันอยู่ทุกวันหัวใจมันส

ม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกเนาะคุณผู้ฟังกับการรักครั้งเดียวนี่มันเจ็บปวดมันทรมานเหลือเกินนะครับแต่คำว่าเพื่อนนะสุดท้ายจะรักยังไงจะเกินเพื่อนยังไงมันก็คือเพื่อนกันนี่แหละบีมจารุวรรณว่าไว้แบบนั้นนะครับสุดท้ายก็เพื่อนกัน

0: พราะมากเนาะไม่รู้จะพูดคำไหนดีกับเพลงนี้เพราะมากจริงๆทัตยังกับมอสปฏิพานร้องด้วยกันนะฮะกับเพียงเพื่อนข้อความนี้บอกว่าลงจากรถไม่ได้นะคะคือต้องลุ้นว่าเพลงถัดไปคือเพลงอะไรครับพี่เป้ขอบคุณมากขอบคุณมากที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้นะฮะเพลงต่อไปเหรออืม
1: โดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

วันนี้นะครับเป็นวันอังคารเนาะวันอังคารนานๆฟังทีนะครับก็อยู่กับพี่เป้นะครับแล้ววันนี้เราก็เอาคำว่าเพื่อนเนี่ยนะครับมาให้ได้ฟังกันหลากหลายเพลงแล้วสมมติว่าเราตัดนะฮะคำว่ารักเพื่อนเนี่ยนะความรักที่แบบรักแบบรักเกินเพื่อนนะออกไปนะคุณผู้ฟังแล้วเป็นคำว่าเพื่อนอย่างเดียวรักแบบเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนกันเนี่ยนะฮะในวันหนึ่งเรากลายเป็นเพื่อนเก่าขึ้นมาปั๊บเนี่ยโอ้โหคำว่าเพื่อนเก่านี่ก็เจ็บปวดไม่น้อยเหมือนกันนะเพลงนี้แอนทิติมาครับร้องเอาไว้ได้น่าฟังมากชื่อเพลงว่าคำถามจากเพื่อนเก่าจำเพื่อนเก่าได้ไหมทุกคน

0: บางทีในช่วงชีวิตของเรานะมันก็เคยมีบ้างอะเนาะห่างหายกันไปกับเพื่อนที่รักกันอะไรเงี้ยจะด้วยเหตุผลกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะแยกกันไปห่างกันไปนานแสนนานวันนี้ถ้านึกถึงได้นะฮะลองสิลองโทรกลับไปหาหรือไลน์กลับไปหาเขาหน่อยไหมเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเวลาบางทีมันก็ผ่านไปแล้วเนาะเดินนานห่างๆกันไปความคิดถึงมันก็มีอยู่นะผมว่านะนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกเรื่องของเพื่อนซึ่งนิดนึงนะคุณผู้ฟังมาที่ช่วงเดบิวต์แทร็กนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่จะแนะนำให้ได้ฟังกันเพลงใหม่จากพลอยชมพูนะครับชื่อเพลงอย่าปล่อยมือกันอ่ะลองฟังกันดูนะครับ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: วันอังคารนานๆฟังทีเนาะวันนี้นะครับก็หยิบเอาเพลงเกี่ยวกับเพื่อนนะครับมาให้ได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวของการแอบรักเพื่อนรักเกินเพื่อนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนรักที่กลายเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนจริงๆนะกลายเป็นเพื่อนเก่ากันไปแล้วก็มีเพื่อนใหม่กันไปอะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่าถ้าก่อนนึกขึ้นได้ลองโทรไปหาไหมอะไรเงี้ยเหตุการณ์มันก็นานแล้วหรือว่ามันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันไปอะไรเงี้ยนะครับข้อความนี้บอกว่าโทรไปแล้วพี่เป้เพื่อนถามว่า100วันพันปีไม่เคยโทรมาจะมียืมตังค์ใช่มั้ยอู้ตายพี่เป๊กก็เคยเจอนะเจอเพื่อนเก่าที่ไม่เคยโทรมาเลยเป็น20ปีอะไรเงี้ยโทรมาทีมายืมตังค์ก็มีเหมือนกันนะฮะก็เข้าใจเนาะนะครับอ่ะแต่ที่สุดแล้วนะครับเพื่อนที่มันเป็นเพื่อนนะฮะในใจเนาะผมว่าทุกคนแหละเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับบางทีเราก็เข้าใจนะครับว่าณจุดหนึ่งเราอาจจะเป็นเพื่อนเก่าของเขาไปละเพราะเขาก็ต้องมีวิถีชีวิตเนาะที่จะเดินเส้นทางของเขาอะไรครับที่แอบจะแตกต่างจากเราไปเราก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนเก่าไป

0: ีคนบอกว่าต่ออีกชั่วโมงสิพี่เป๊กกำลังฟินวันอังคารนานบางทีอังคารหน้าว่ากันใหม่ขอบคุณพี่เป๊กนะครับเป็น1ชั่วโมงที่มีความสุขอาทิตย์นี้จะได้เจอเพื่อนๆละโอ้โหดีเลยเนาะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: Lactazone งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactazone ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
4: ล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ชั่งน้ำหนัก
1: Allwell Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยถูกมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
8: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
10: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
11: 1 2 3 go
12: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
13: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
14: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดอาน่า
15: Club Inspire Day Club Inspire Day
16: ClubInspire Day
14: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
16: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
17: แหมวันนี้น่าจะใส่ละ
18: ทำไมอะทุกทีน่าก็ใส่อยู่แล้วจะต้องใส่คือเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าไหร
17: ่สะกดคำว่าปอปลาลอลิงอ่างมาม้าใช่ไหมเมื่อกี้
18: สะกดยังไงนะสะกดไม่เป็นไรอะ
17: คุณสะกดอยู่ใช่ไหมเมื่อกี
18: ้สะกดเป็นแต่สอเสือต่อเต่ารอเรืออ่างสระเอบใบไม้อ่างรอเรือสระอีไม้เอก
17: ไม่ทันละ
18: พูดยาวๆเข้าไว้อะ
17: รวมคำไม่ทันละ
18: พูดยาวๆเข้าไว้เขาจะได้ฟังไม่ทัน
17: เนี่ยวันนี้คุณรู้ฟังเขาส่งอย่างนี้มาไงมาร์กหน้าเป้จะหน้าใสแล้ววันนี
18: ้
17: เดี๋ยวจะไปมาร์กก่อนนอน
18: เขาไม่ได้ให้มาร์กหน้าใสหรือเปล่าเขาให้มาร์กหน้าตึงหรือเปล่า
17: อุ้ยตายอันนั้นมันมีด้วยเหร
18: อ
17: มาร์กหน้าตึง
18: เอาไม่รู้ไงคอลลาเจนหายไปหมดไง
17: แกใช้อยู่เหรอเอามาฝากหน่อยสิ
18: ยังไม่ได้ใช้
17: ให้แกใช้อยู่มาฝากสิมาร์กหน้าตึงอยากใช้อยู่นะ
18: หลังจากที่หูเนี่ยมาร์กไปแล้วตึงมาตึงที่หน้าบ้าง
17: นี่ใครมีแบบนั้นนะเนี่ยคุณผู้ฟังบอกว่าทำไมพี่หน้าเป็นคนแรงจังเห็นไหมคุณผู้ฟังเริ่มเห็นท่าแท้เขาหรือยัง
18: เขาเห็นกันตั้งนานแล้วเธอทำไมพวกเธอเพิ่งมาเห็นกันน่ะ
17: น่ากลัวมาก
18: เออเขาเห็นกันมาเยอะแยะแล้ว
17: เนี่ยมาน่าจะใส่ละ
18: แม่อยากจะใส่ไวๆก็ไม่บอกเพื่อนจะได้ช่วย
17: ไว้ไม่เอา
18: อัปเดตกันหน่อยคุณผู้ฟังเคยเห็นฉลามเสือกันหรือเปล่า
17: เออ
18: นี่ไงคนที่อยู่แถวๆชายหาดในเมืองฟอร์มาลรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐเขาก็น่าจะไม่เคยเห็นเหมือนกันแหละเพราะว่ามีนักตกปลาตกไม่ได้ปลาจ้าได้ลูกฉลามเสือมาแทน
17: ตัวใหญ่ไหมเนี่ย
18: ก็น่าจะใหญ่อยู่เหมือนกันนะประมาณเมตรกว่าเออนะคะเขาบอกว่าเมื่อช่วงปลายกรกฎาคมที่ผ่านมามันก็มีคนในพื้นที่คือเขาเป็นนักตกปลาแหละเขาออกไปตกปลาตอนกลางคืนก็คือบอกว่าตั้งใจจะตกฉลามสีน้ำตาลซึ่งก็พบได้ทั่วไปในพื้นที
17: ่
18: แต่พอดึงเบ็ดฟึบขึ้นมาได้ลูกฉลามเสือมาแทนความยาวประมาณเมตรครึ่งอะแต่ว่าเขาก็ปล่อยสู่ทะเลกับคืนทะเลไปเออนะคะคือทันทีที่เขาเห็นลายพาดขวางบนลำตัวคือก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นฉลามเสือ
17: สะดุ้งสะดุ้ง
18: เออตะโกนเรียกเพื่อนด้วยความตื่นเต้นตกใจว่าเอ้ยไม่คิดว่าจะเจอฉลามชนิดนี้ในน่านน้ำทางตอนเหนือของสหรัฐนะคะซึ่งโดยปกติเขาบอกว่าฉลามเสือเป็นสัตว์นักล่าที่พบได้ในทะเลเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนเช่นทะเลแคริบเบียนแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้ยาวกว่า 4.6 เมตรเลยนะคะก็คือถึงแม้ว่าฉลามเสือโตเต็มวัยจะถูกจัดเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ฉลามที่อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์มากที่สุดแต่ว่าเหตุการณ์ฉลามทำร้ายคนจนเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้มีการยั่วยุนู่นนี่ถือว่าเกิดขึ้นน้อยมากทีนี้เนี่ยมันมีนักวิทยาศาสตร์นะคะจากศูนย์วิจัยสิ่งมีชีวิตทางทะเลของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนิวอิงแลนด์นะคะก็บอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบลูกฉลามเสือในน่านน้ำทางตอนเหนือบ่อยขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลในภูมิภาคนี้มันเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะโลกร้
17: อ
18: นคือเขาอธิบายเขาบอกว่าอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วงฤดูร้อนอาจจะสูงขึ้นไปแตะในระดับประมาณนี่สูงมากอะเนี่ย27องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับลูกฉลามเสือและคาดว่าจะพบฉลามชนิดนี้ในพื้นที่แห่งนี้มากขึ้นในอนาคต
17: ค
18: ือเขาตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการพบฉลามเสือในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งเดิมอ่ะมันพบได้น้อยมากหรือแทบอาจจะไม่เจอเลยนั่นมันหมายความว่าชายฝั่งนิวอิงแลนด์กำลังกลายเป็นแหล่งอนุบาลตามธรรมชาติแห่งใหม่ของฉลามเสือแต่ว่ายังไงก็ตามผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาวเขาบอกว่าอาจจะยังคงต้องติดตามแล้วก็ศึกษากันต่อไปนะแต่ว่ามันทะเลมันอุ่นขึ้นจากเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะมันก็จะทำให้ระบบต่างๆเป็นระบบนิเวศหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ย
17: เรื่องของสิ่งแวดล้อมไปอะเนาะ
18: เอออะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นอะไรที่ไม่เคยเจอในที่นี้มันก็แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
17: ครับ
18: หรือแม้แต่แบบเวลาที่ในหลายๆพื้นที่หรืออย่างญี่ปุ่นหรืออย่างบางที่ที่แบบมีหมีออกมาในชุมชนมากขึ้นนะช่วงหลังๆอ่ะมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะคะเพราะว่าในป่าหรือว่าอาหารที่มันมีอยู่ในป่าตามธรรมชาติหรืออะไรอ่ะมันก็เขาหากินไม่ได้แล้วอ่ะ
17: มันก็ออกมาเนาะ
18: ก็ออกมาในที่ชุมชนนะ
17: โลกมันรวนไปหมดแล้วผมว่าน
18: ะคะ
17: เมื่อไหร่คุณจะเข้าป่าล่ะ
18: ก็ฉันก็ออกมาหาของนอกไงเธอก็บอกอยู่ว่าโลกรวนของจริงฉันไม่มี
17: ออกที่แท้เธอเป็นสัตว์
18: ฉันไม่ใช่หมี
17: ฉันคิดเป็นตัวอื่นนะ
18: เดี๋ยวหน้าจะไม่ตึงอย่างเด
17: ีย
18: ว
17: ไว้ๆๆๆ
18: ปากจะตึงด้วย
17: อุ๊ยจะตบเลยเหรอแรงจังเลย
18: ฉันไม่ตบหรอกฉันจะเย็บปาก
17: โหดมากแม่ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ขอบคุณมากนะฮะสำหรับคำแนะนำของคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะฮะไม่อยากจะเอ่ยนามเขาบอกว่าพี่เป้ได้ที่มาร์กหน้าไปอ่ะให้ใช้ให้ถูกวิธีนะคะรู้ใช่ไหมว่ามันต้องแกะซองออกก่อนถึงจะค่อยมาร์กหน้านะ ขอบคุณเพิ่งรู้ว่าต้องแกะก่อนใช้ผิดมาตลอด

ชื่อวิลเลียมนะครับคนที่ร้องเพลงนี้ชื่อเพลงก็คือจำได้ว่าลืมนะฮะผมเองเป็นคนนึงชอบน้องมากนะครับวิลเลียมร้องเพลงดีๆนะครับจริงๆแล้วอยากจะไปดูคอนเสิร์ตเขาด้วยนะครับเห็นคุณผู้ฟังบอกว่าวิลเลียมจะมีคอนเสิร์ตเดือนธันวาคมน่าจะเป็นวิลเลียมกับเอสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าเกิดแบบก็อยากไปดูนะคือเป็นคนที่ร้องสดดีมากอ่ะวิลเลียมเนี่ยนะดีมากแบบมากมากอ่ะเอออยากจะไปดูนะแต่คิดว่ากงกดบัตรสู้ FC เขาไม่ไหวนะคุณผู้ฟังมาที่นูนิวครับเพลงนี้ล่าสุด

แค่หูฮาหูฮายังเพราะเลยนะคุณผู้ฟังโอ้โหนะหนูนิวครับเสียงเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับคือเดี๋ยวนี้มันต้องครบรสเนาะแสดงได้ร้องเพลงก็ต้องได้ด้วยนะครับหนูนิวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็เสียงที่ได้ฟังคู่กับหนูนิวไปนั่นคือเสียงของบูกี้ไลออนนะคุณผู้ฟังมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยนะครับคาตาอ่ะเพลงต่อไปหนึ่งหนุ่มหน้าตาดีมากฮะน้องบลูซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่า You Give Me Butterfly ครับ

คุณผู้ฟังครับในเดือนนี้เดือนกันยายนเนาะเราเข้าสู่เดือนกันยานะครับ Green Wave เองก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะครับเป็นเพื่อนที่พร้อมพึ่งนี่นะฮะกับโครงการนี้ครับ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับร่วมส่งต่ออาหารกระป๋องแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะครับในสภาพดีครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนาะอย่างที่เราได้เห็นกันทางภาคเหนือนะครับที่โอ้ยอุทกภัยมาหนักแล้วก็โหดดีเหลือเกินนะฮะก็เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกันแบบนี้นะครับหรือเป็นการส่งต่อกระป๋องเปล่าก็ได้นะหรือเป็นพวกขยะรีไซเคิลก็ได้นะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือเยียวยากันต่อไปนะครับรายได้ทั้งหมดสนับสนุนนะครับการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับของเล็กๆในมือเรานะครับมันมีความหมายนะครับกับอีกหลายๆคนมากกว่าที่เราจะคิดนะคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนนะฮะจากแคนธรรมดากระป๋องธรรมดานี่แหละสู่แคร์นะฮะกับการดูแลมีความหมายนะครับที่เราจะพึ่งพากันแบบนี้นะครับฝากด้วยนะฮะกับอีกหนึ่งโครงการของเรา Green Wave Share for Care Can to Care ครับ

0: เป็นหนึ่งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังแอบขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆแล้วล่ะนะครับแต่ว่าได้ช่วงเวลามาเปิดในชั่วโมงนี้นะครับหวังว่าคนที่เลือกไว้คงได้ฟังนะเป็นหนึ่งเพลงที่เพราะมากนะฮะจากเพอร์พีชนะครับชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงแหมเนื้อเพลงมันโดนจิตโดนใจเราดีเหลือเกิน
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดย Yogurt Dutchie Probiotic กินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: นี่คืออีกหนึ่งบรรยากาศจาก Cover the Life นะฮะผมมีนครับผมไม่กล้าบอกเธอยังเหลืออีกหนึ่ง Cover the Life นะฮะที่เราจะได้เจอกันปลายปีนี้นะครับรอนะรอนะคุณผู้ฟัง
1: Cover the Life โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: ทายเพลงครับทายเพลงทายเพลงครับทายเพลงมาอุ้ยง่ายไปเป้าว่ะง่ายไปไหมเอาแค่สองตึงดีกว่าเอาแค่นี้ตึงตึงได้ไหมได้ไหมปล่อยไปครั้งแรกบางทีอาจจะเผลอๆนึกไม่ออกอีกทีอีกทีเพลงอะไรตึงตึงตึงตึงนี่เห็นไหมลองดูลองดูฮะ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ yeah!

0: ันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
1: เธอคือวัน
0: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: โจทย์เพลงวันนี้เหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังตอบกันมาก็หลากหลายอยู่นะนะฮะมีทั้งนาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนพรุ่งนี้ไม่สายของทาทาคนที่ไม่เข้าตาของแคลรี่บาบาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ยังมีเพลงของพี่เบิร์ดด้วยนะฮะมีแต่คิดถึงอย่างเงี้ยเนี่ยที่ส่งกันเข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีเพลงไหนที่มันถูกหรือเปล่าหรือเพลงไหนที่มันผิดอ่ะเฉลยนะปล่อยไปเมื่อกี้อึ๊บเนี่ยแค่นี้สรุปแล้วเป็นเพลงอะไรฟังครับ

0: มีหลายคนออกมาเย้ ได้ถูกแล้วก็บอกว่าเพลงนี้เพราะมากเนาะไม่ได้ฟังนานแล้วพี่เป้เออผมก็ดีใจนะครับที่หยิบเพลงนี้ขึ้นมาทายกันแล้วก็ได้ฟังเพลงนี้กันเนาะเพราะจริงๆนะครับป๊อปแคลอรี่บาร์นะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าคนที่ไม่เข้าตานะครับเป็นผู้ชายอีกคนนึงเนาะที่เวลาร้องเพลงอะรู้สึกเหมือนเขายืนพูดอะพูดออกไปเรื่อยเปื่อยพูดออกไปแต่เพราะมากเลยนะพูดออกมาเป็นเพลงซึ่งอย่างนั้นอะไรเงี้ยเออเพราะจริงนะฮะปรบมือคนตอบถูกครับเก่งมากคนตอบผิดไม่เป็นไรนะครับคนตอบผิดก็เออมันอาจจะสับสนได้เนาะมันคล้ายๆขึ้นต้นคล้ายๆกับเพลงพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยเออนะฮะไม่เป็นไรนะครับว่ากันต่อไปในวันอื่นๆนะฮะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้คนไทยถูกก็ค่อนข้างเยอะนะครับเลือกเพลงเอาไว้ก็หลากหลายพี่เป้ก็ใช้วิธีแรนดอมเอานะครับข้อความนี้เขาเลือกเพลงนี้ไว้ครับป่านนี้ของพี่ตู่นันทิดานะครับงั้นปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องโบนะฮะส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้านะครับพรุ่งนี้พวกเราสู้กันต่อนะว่ามันจะติดหนักหนึบเหมือนเช้านี้อีกไหมเนี่ยโอ้ยรถตอนเช้านี่โหดร้ายกับพวกเราดีเหลือเกินสู้ๆครับทุกคนแล้วเจอกันขอมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ

0: CIMB ต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ได้ชี
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาClub Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: ่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Legal Lossอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
5: ตุ๊กแก
3: ่ Legal Loss
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
7: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: าออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
2: สวัสดีครับพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: สวัสดีดีเจพี่โบค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีเจพี่ต๊อกครับ
3: มันมีตะกุกตะกักนิดหน่อย
2: ใช่ใช่คือใส่หูฟังด้วย
4: ใช่ไหมเนาะนั่งตั้งนานแล้ว
3: เราก็มัวแต่แบบว่าอัปเดตกันไง
2: ใช่
3: ท
2: ำ
3: มิล่าว่าโบเป็นยังไงบ้างวันนี้โอเคหรือเปล่า
2: จะพูดได้มีเหตุผลที่สุดแล้วฮะวันหลังไม่เอาดีบ้างไอ้หัวเราะไม่เอาได้ไหมมันดูเหมือนผมพูดโกหกไงไม่รู
3: ้มันเป็นอย่างนั้นแหละ
2: รู้สึกเหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่ใช
2: ่ก็ตั้งใจนี่แต่วันนี้เรามาเจอกันในวันที่1กันยายนแล้วนะครับ
3: เริ่มต้นเดือน9แล้วค่ะ
2: เริ่มต้นเดือนใหม
3: ่
2: กับอะไรใหม่ๆในชีวิต
3: ใช่
2: เฮ้ยใช่ใช่อะไร
3: ใช่สำหรับคุณผู้ฟัง
2: อ๋อใช
3: ่ค่อยๆชั่ว
2: แต่เรายังไม่มีอะไรใหม่ๆนะเราก็อยู่กับคนที่เรารักกันอยู่แล้วนี่คือที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังที่สองของโบสถ์อะ
3: คือเผลอๆนะเป็นบ้านแบบบ้านหลังเดียวเลยด้วยซ้ำ
2: พูดอีกก็ถูกอีกใช่ที่อื่นเขาก็ไม่ได้รับผมเป็นสมาชิกหรอก
3: เขาไม่ได้ต้อนรับเราขนาดน
2: ั้
3: นเราก็มีที่นี่
2: จะมีที่ไม่ใช่ไม่ทั้งหมดจะมีที่ไหนอบอุ่นใจเท่าเอทามที่นี่
3: ค่อยๆพูดถ้าเราพูดรัวมันจะดูไม่จริง
2: ตะกุกตะกักเลย
3: อ่ะก็นี่แหละมาอยู่ด้วยกันนะคะ 11:00 กับพี่โบนะคะ
2: แน่นอนอยู่แล้วฮะ
3: อ่ะติดตามกันนะเดี๋ยวนี้เรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวมันไม่ได้เน้นแบบเที่ยวอีกต่อไปแล้วนะคุณผู้ฟัง
2: อ้าวแล้วยังไงอะฮะ
3: เอ้ามันก็มีท่องเที่ยวแบบหลากหลายอุ๊ยเที่ยวไปชิมไป
2: นี่โบชอบนะ
3: อ่ะเที่ยวไปทำงานไปเฮ้ยเราอ่ะก็นิดหนึ่งสิ
2: ผมเป็นคนน่ะแยกประสาทเป็นไม่มัลติฟังก์ชันเลยพี่ต๊อกเที่ยวคือเที่ยวทำงานก็ทำงานถ้ามีงานถ
3: ้
2: าไปเที่ยวแล้วงานไปด้วยนะว
3: ัน
2: นั้นไม่สนุกเลย
3: ไม่ได้เลย
2: หรือวันไหนที่เป็นวันหยุดทั้งวันเนี่ยแล้วมีงานแค่ช่วงเย็นนะกลางวันก็ไม่สนุก
3: เวิร์คเคชั่นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่โบเลย
2: เวเคชั่นเท่านั้นเวิร์คคือเวิร์คเวเคชั่นก็คือเวเคชั่นค่ะถ้าลาไปแล
3: ้
2: ว
3: ไม่มีการเอามาสมัครสมธิ
2: อย่ามาติดต่อกันในช่วงวันงานทำงานเอ้ยในช่วงวันเที่ยวเนี่ยมันไม่พร้อม
3: ไม่ได้
2: ร่างกายมันหมดเซตไปแล้วว่าเราจะไปเที่ยวเราจะกินดื่มให้เต็มที่
3: แต่ถ้าวันไหนที่เราทำงานเรื่องเที่ยวอย่ามายุ่ง
2: คุยได้แต่ว่าอย่าคุยเยอะ
3: มันน่าเป็นห่วงกันนะ
2: อย่างทำงานก็ทำงานเราก็ทำงานแบบเป็นบ้านเป็นหลัง
3: จริงจังเออนะคะแต่ว่าเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย
2: ์
3: ท
2: ุ
3: กวันนี้ก็แบบเฟื่องฟูอยู่นะ
2: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลังจบเรื่องนี้ผมเคยเที่ยวเชิงการแพทย์เหมือนกัน
3: เล่าหน้าไมค์หรือหลังไมค์
2: เล่าหน้าไมค์ได
3: ้อ๋อโอเค
2: มันไม่ผิดจรรยาบรรณเน
3: า
2: ะ
3: เดี๋ยวเราไปหลังไมค์ก่อนดีกว่า
2: โอเคอ่ะงั้นเลือกพี่ท็อปก่อนละกัน
3: ไม่กล้าตัดสินใจแทนเลย
2: พูดส่วนใหญ่แล้วดูแล้วไม่ควรเล่า
3: เอาปัดไปหลังไมค์ละกัน
2: โอเคครับ
3: แต่เรื่องนี้เล่าหน้าไมค์ได
2: ้นั่นคือเรื่อง
3: อย่างที่เกาหลีใต้มีข้อมูลนะคะเขาบอกว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรของชาวต่างชาติในบริการทางการแพทย์ของเกาหลีใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 66.5%
2: ทำไมขึ้นเยอะงั้นน่ะ
3: เยอะมากก็บอกว่าสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย
2: ์
3: ขณะที่ความต้องการเริ่มขยับขยายจากศัลยกรรมความงามและโรคผิวหนังไปสู่การตรวจสุขภาพและไปรักษาโรคร้ายแรงมากขึ้น
2: ไม่มาบ้านเราอ่ะ
3: เขาก็มาแหละ
2: แต่บ้านเขาก็ด้วย
3: ก็ด้วยเหมือนกันนะคะมีข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้เขาบอกว่าชาวต่างชาติใช้จ่ายด้านบริการทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านบัตรนะคะรวม 213,000 ล้านวอนนะคะก็ราวๆสัก 5,000 กว่าล้านบาทในเดือนกรกฎาคม
2: เดือนเดียวเหรอเนี่ย
3: ซึ่งการใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะ
2: เ
3: พราะว่าเกาหลีใต้เขาก็เป็นที่รู้จักมายาวนานเนาะเรื่องของศัลยกรรมความงามโรคผ
2: ิ
3: วหนังอะไรอย่าง
2: น
3: ี้โดยเฉพาะในกลุ่มนักเที่ยวจากจีนญี่ปุ่นและไต้หวันนะคะทางสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งของเกาหลีใต้เขาบอกว่าผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยนะคะคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 70%
2: เยอะมาก
3: ของลูกค้าคลินิกศัลยกรรมความงามบางแห่ง
2: ครับ
3: แต่ยังไงก็ตามนะคะรูปแบบการใช้จ่ายมันก็เริ่มกระจายไปยังบริการประเภทอื่นๆด้วยอาจจะไปแบบการใช้จ่ายในร้านขายยาหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามเขาบอกว่าการท่องเที่ยวในเชิงการแพทย์เนี่ยมันยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงโซลอยู
2: ่ส่วนใหญ่ใช่
3: ไหมถ้าเกิดว่าไปดูนะอย่างเดือนกรกฎาคมกรุงโซลมีสัดส่วนการใช้จ่ายด้านการแพทย์ผ่านบัตรของชาวต่างชาตินะสูงถึง86 1.8%
2: เยอะมาก
3: เยอะมากนั้นที่กรุงโซลแต่ถ้าเกิดว่าออกไปนอกกรุงโซลไปดูที่ปูซานปูซานยังมีอยู่เพียงแค่ 6.4%
2: ปูซานมันเมืองท่องเที่ยวเนาะเมืองริมทะเลอ่ะมันก็ไม่ใช่ฟิลนั้นนะ
3: ผู้ชายเขาก็มองว่าเอ้ยการที่ถ้าจะกระจายการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ออกไปจากกรุงโซลก็อาจจะทำได้ด้วยการให้พื้นที่คือเหมือนแบบการให้บริการ
2: อ
3: ่ะมันก็จะต้องแตกต่างกันไปที่กรุงโซลจะเน้นเรื่อง
2: แบบนึง
3: เออปูซานก็ไปอีกแบบนึง
2: กรุงโซลก็เน้นจมูกปูซานเน้นปากกับตาอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: โอ้มันไม่มาด้วยกัน
2: ไม่รู้ก็ให้มันแยกประเภทกันไปเลยไง
3: แยกส่วนเงี้ยหรอ
2: ยากจังเลยเน
3: า
2: ะ
3: คุณพี่อย่าเพิ่งทำคิ้ว
2: เดี๋ยวไปปูซานก่อนนะคะไปแก้ตาก่อน
3: ไปแก้ตากลับมากรุงโซลเดี๋ยวแก้คางหน่อยเงี้ยหรอ
2: เสียเวลาเดินทางเอาไปอย่างอื่นดีกว่าเนาะแยกประเภทมันชัดเจน
3: นะอาจจะไปเป็นบริการด้านสุขภาพหรือไปแบบว่าการส่งเสริมสุขภาพหรืออะไรก็แทนที่จะไปพยายามแข่งด้านการรักษาศิลปกรรมกับเมืองหลวงอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: เดี๋ยวไปด
3: ึ
2: งก
3: ัน
2: เองเลย
3: นะก็แยกกันอย่างชัดเจน
2: จริงๆแต่มันก็เหมือนบ้านเราเนาะส่วนใหญ่ก็มาในกรุงเทพอะ
3: อะไรแบบ
2: การรักษาพยาบาลทุกอย่างก็กระจุกอยู่ที่นี่แหละฮะ
3: นะคะแต่บ้านเราก็ไม่ได้น้อยนะ
2: ไม่เลยการแพทย์บ้านเราอ่ะถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนหลายๆที่ต่างชาติโดยเฉพาะบางที่เนี่ยตะวันออกกลางมาเยอะมากนะพี่ต้อง
3: เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยเธอตอนนี้ฉันเดินอยู่ดูไบหรือเปล่า
2: จริงอย่างนั้นเลยคือเขาเหมือนมาตรวจร่างกายครับแล้วก็มันเป็นแพ็กเกจนะพี่ต้องมา2วัน3วันอย่างเงี้ยมาตรวจร่างกายระหว่างที่รอผลตรวจเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจเหมือนบางคนก็ไปเสริมความงามผู้หญิงส่วนผู้ชายก็จะมีไปตีกอล์ฟไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเน
3: า
2: ะ
3: เนี่ยเราถึงว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
2: แล้วเงินทั้งนั้นนะพี่ต้องตรวจร่างกายทีก็ไม่ได้ถูกนะ
3: ไม่ถูกไม่ถูกนะคะก็มีเขาต้องมีราคาอยู่เหมือนกัน
2: ครับผม
3: นะคะ
2: ส่วนเรื่องการเที่ยวเชิงการแพทย์ของโบเนี่ยเดี๋ยวหลังไมค์แล้วกันไม่เลยมันเป็นเรื่องของความสวยความงามการฉีดโบท็อกอะไรอย่างเงี้ย
3: งั้นเดี๋ยวไปฟังพี่โบก่อนฉันฟังคนเดียวจากทุกคน
2: โอเคเดี๋ยวจะกินก่อนเพราะมัน
3: ทุกคนไม่รู้เรื่องด้วย
2: แต่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีหรอกเราไม่รู้ว่าตามหลักแล้วมันได้หรือเปล่า
3: เอาเป็นว่าเราไม่รู้เราไปหลังไมค์ดีกว่า
2: ดีกว่าแต่ว่าไอ้เรื่องที่พี่ต๊อกเล่ามาก็น่าสนใจเนาะใช่ไหมล่ะครับ
3: ค่ะอยู่กับพี่โบนะแล้วเดี๋ยววันนี้พี่โบมีแขกด้วยนะ
2: วันนี้มีแขก
3: ค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้เป็นแขกเป็นกรุ๊ปใหญ่ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นามว่า ETC เดี๋ยวเจอกัน 11:30 ครับ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
5: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: DJ playlist 55 minutes DJ Bo
1: สบายใจแล้วเล่าแล้วไม่ต้องบอกเอิงดีแล้วตรงนี้ดีกว่านะครับผม 11:08 นนะครับโบมาประจำการที่นี่แล้วครับผมต้องปรบมือให้ยิ่งใหญ่หน่อยสิเข้าเดือนใหม่กันแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังที่น่ารักชาวกรีนเวฟ 106.5 นะครับมาอยู่ด้วยกันในวันนี้ครับวันอังคารที่1กันยายนนะครับ First September 2026นะครับหรือว่าวันที่1กันยายนนะครับ2569นะครับตอนนี้11:08 เราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังกับกรีนเวฟนะครับชั่วโมงนี้พูดคุยทักทายขอเพลงนะครับชื่นชมดีเจเมาส์มอยได้หมดเลยผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับอย่าได้บอกฮะว่าเดี๋ยว 11:30 วันนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกับพี่ๆ ETC นะครับวันนี้มาส่งเพลงใหม่ชื่อ Sweet เหมือนก่อนคือ ETC จริงๆผมเปิดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับเพลงเพราะเยอะมากแล้วก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเราไม่ได้ฟังเพลงใหม่ๆของพี่ๆ ETC เนี่ยมาสักพักนึงแล้วเนาะตอนนี้มาแล้วครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้เจอกับใครบ้างนะครับ Sweet เหมือนก่อนนี่คือชื่อซิงเกิลใหม่ที่วันนี้จะมาคุยกันนะครับแล้วก็ความเพราะเนี่ยจะเพราะขนาดไหนเป็นเพลงแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับฝากความคิดถึงพี่ๆได้ผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนี่แหละแล้วเดี๋ยว11:30เนี่ยคุณฟังก็สามารถส่งคำถามนะครับมาร่วมถามกับโบได้หรือส่งมาเม้ามอยกับพี่ๆ ETC ได้เหมือนกันนะครับที่นี่แหละแอปพลิเคชันของเอทามฟังฟินช่องทางเดียวเลยคุณผู้ฟังส่งมาหาดีเจได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเปิดเพลงนี้แล้วอยากจะออกไปพัทยาหัวหินอะไรอย่างงี้เนาะนี่คือถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมจากเจ้าขุนครับผม

0: ผ่านกันไปนะครับก็ประมาณหนึ่งหลายเพลงอยู่ก็จะมียิ้มที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับจาก Legend Boy นะครับแล้วก็จะมี Oh It's You จากพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็บิวกินด้วยนะคุณผู้ฟังยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ Green Wave ตอนนี้ 11:00 น. กับ 21:00 น.มาดูข้อมูลกันนิดนึงข้อความไม่ใช่ข้อมูลผมเนี่ยข้อมูลไปทำอะไรทำรายงานเหรอนั่งกันได้นะน้องๆวันนี้เรามีน้องๆ นะครับฝึกงานมานั่งอยู่ด้วยกันเพราะตอนนี้กำลังเซตที่นั่งเตรียมห้องจัดของเราเพื่อต้อนรับ ETC กันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มาดูข้อความกันนิดนึงนะฮะคุณจงรักบอกสวัสดีพี่โบสวัสดีเดือนใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีๆเดือนที่ดีๆของทุกคนนะคะขอบคุณคุณจงรักด้วยนะครับคุณธีรเดชบอกเขาว่างวดนี้มีเบิ้ลขับรถเจอแต่ทะเบียน88หรือว่าจะมางวดนี้พี่โบโอ้นี่ไม่รู้จริงอ่ะนี่มีคนขอเลขผมมาเยอะมากนะทำไปเล่นเนี่ยเนี่ยบอกพี่โบคุณโบครับมีตัวเลขมาฝากบ้างไหมครับคุณธีรเดชไม่มีเลยอ่ะเอาสักสี่ตัวเลขไหมอ่ะขอเลขหนึ่ง
1: สอง
0: สองแปด
1: สิบห้า
0: สองแปดหนึ่งห้าสองแปดหนึ่งห้าเก้าศูนย์อ่ะได้ละสองแปดหนึ่งห้าเก้าศูนย์ถ้าผิดก็อย่ามาว่าเลยละนะนี่เราก็สองแปดหนึ่งห้าก็เออลองจดเล่นๆนะทำไปเล่นนะรวยขึ้นมาไม่รู้เรื่องเลยนะนะครับอันนี้ก็บอกผ่านๆไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวตำรวจจับเขาไม่พูดกันอย่างนี้นะครับส่วนคุณธีรเดชคนเดิมนะครับบอกว่าคุณโบครับยันนี้จะกินมาม่าหรือว่าจะกินชาบูดีครับถ้าถูกก็ชาบูแต่ถ้าไม่ถูกก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับผม คุณธีรเดชขอให้โชคดีนะจะเป็นเลขท้ายเลขอะไรก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะครับวันนี้แต่ถ้าถามว่ามีเลขอะไรเลขเมื่อสักครู่นี้เลยครับขอให้โชคดีทุกคนฮะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

มากลางชั่วโมงตอนนี้นะครับมาถึงช่วง Chilling Track ของเรานะครับและนี่ก็คือ1เพลงที่ชาว Green Wave เลือกกันเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับนี่คืองานจากเมอร์นะครับมาคุยกับเราไปแล้วกับซิงเกิลนี้ชื่อว่า 3AM Call หรือว่าขึ้นใจครับผมเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้นะครับอีกสักครู่นึงเราจะได้เจอกับ ETC นะครับซิงเกิลใหม่ Sweet เหมือนก่อนครับผมเพลงนี้ได้อเล็กธีรเดชแล้วก็น้องโบเมลดาเนี่ยมาเล่น MV ด้วยนะครับตอนนี้ว่างๆเราเปิดดูกันได้ก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอพี่ๆเขากันฮะ

0: Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .comLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: มัวแต่เมานะครับถ้าคุณฟังเห็นภาพตอนนี้ก็จะรู้ว่าเราเมากันอยู่ที่ไม่เปิดไมค์เมากับพี่หนึ่งอยู่แล้วว่าตอนนี้นะครับ EDC ก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับเราพูดคุยกันหน่อยดีกว่าต้อนรับพี่ๆ EDC ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากัน4ท่านรอพี่โซ่ก่อนโอเคครับ
2: โซ่ตั้งสายกีตาร์อยู
1: ่สวัสดีครับพี่โซ่สวัสดีครับวันนี้มากันพี่โอเล่ติดภารกิจ
2: ป่วยนิดนึงครับ
1: อ๋อในช่วงนี้คนป่วยกันเยอะนะ
2: อันนี้เพิ่งหายกัน
3: มากันแบบ
2: ติดกันทั้งวงเลย
1: งอมแงมเรียกว่า
3: สะบักสะบอมเลยฮะวันนี
1: ้ไม่แต่ช่วงนี้ก็ยังเนี่ยทีมงานเราก็หายไปเยอะเพราะว่าเพิ่งมีเอาติ้งกันไปก็พักเก็บตัวไปหลายคนเหมือนกันเพราะช่วงนี้ไม่สบายกันเยอะนะครับก็ทั้งโควิดทั้งหลายๆอย่างแต่ว่าดีใจวันนี้ได้เจอกับพี่ๆ EDC เพราะว่าเมื่อกี้บอกกับพี่หนึ่งเลยบอกโอ้โหผมไม่มีโอกาสสัมภาษณ์พี่ๆมันนานขนาดไหนแล้วอะซิงเกิลก่อนจริงๆก็ไม่ได้นานแต่ว่าไม่ได้มาคุยกันไม่ได้มาคุยกันงั้นเรามาคุยถึงซิงเกิลนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้บอกคุณผู้ฟังไปแล้วชื่อ Sweet เหมือนก่อนซึ่งแฟนๆของ EDC เนี่ยสามารถส่งข้อความเข้ามาคุยกับพี่ๆหรือว่าอยากจะถามอะไรส่งมาได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Atime ฟังฟินเดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องเพลงนี้กันเดี๋ยวโบเปิดคลอไปด้วยถามพี่ๆ EDC ก่อนว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเพราะว่าไม่ได้เจอพี่ๆเลยสบายดี
2: สบายดีครับ
1: ครับ
2: ถ่ายรายการเสร็จเมื่อวานถ่ายกัน EDC ชวนมาแจม
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็นี่แหละกำลังเริ่มโปรโมทเพลงนี้ครับ
1: ยังดีเนาะยังมีโอกาสได้เจอแบบในช่องทางออนไลน์กันบ้างเลยพี่เนาะ
2: ใช่ครับ
1: คือถึงไม่สัมภาษณ์แต่ว่ายังเห็นพี่ๆเนี่ยก็มีการไปแจมกับรายการต่างๆอยู่เรื่อย
2: ๆใช่ๆส่วนใหญ่เป็นรายการเราเองนี่แหละแล้วก็เราก็แบบเชิญแบบ
1: เพื่อนศิลปินมา
2: ใช่ครับ
1: ครับผมก็สามารถไปตามดูตรงนั้นได้
2: ใช
1: ่แล้วสำหรับซิงเกิลนี้ล่ะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าปกติ EDC ก็จะปล่อยเพลงมาเรื่อยๆอยู่แล้วการทำงานของ EDC คือทุกคนก็รู้ EDC รวมวงกันมานานมากทุกวันนี้การทำงานเป็นยังไงพี่เอาตามความสบายใจหรือว่าเรามีโกลไหมว่าปีนี้ขอ3เพลงปีนี้แล้วแต่พี่โซ่แล้วแต่พี่หนึ่งหรือว่าแล้วแต่พี่บีพี่มิ้นยังไงบ้างครับ
2: จริงๆก็กะกันไว้ว่าอย่างน้อยก็สัก2กำลังดีครับถ้าดี
1: ต้องพับขอ2กันต่อปี
2: ถ้าตามตารางจริงๆก็น่าจะ3อะไรเงี้ยครับแต่ว่า2ก็เป็นอย่างน้อยก็ยัง
1: ก็ยังดีนะมันก็ยังมีใหม่ๆเพลงใหม่ๆมาให้เราเปิดกันอยู่ตลอด
2: เพราะว่าบางปีมันก็อาจจะมีขลุกขลักระหว่างทางอะไรกันบ้างอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: หรือว่ายุ่งกันหรือว่าตารางคิวไม่ลงตัวอะไรเงี้ยหรือว่าหาเพลงยังไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบอาจจะเป็นแบบ1บ้าง2บ้างอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่พยายามให้คงที่
1: ดีใจพี่อยากให้ปล่อยกันมาเรื่อยๆเพราะจริง EDC ในเครื่องของเราเนี่ยผมเปิดให้ดู EDC เป็นอีกหนึ่งวงที่มีเพลงใน Green Wave ของเราเยอะมากครับทั้งเพลงของ EDC เองแล้วก็เพลงที่พี่หนึ่งเนี่ยไปแจมกับคนอื่นก็คือลองจากพี่เบิร์ด
2: โอ
1: ้พูดอย่างนั้นได้เลยจริงๆถือว่าเพลงเยอะมากเพราะนั้นวันนี้จะมาฟังเพลง Sweet เหมือนก่อนอยากจะทราบนิดนึงหลังจากที่แบบคือพอพี่ๆอยู่เป็นวงกันรวมกันมาเป็น 10-20 ปีเกินกว่านั้นด้วยการทำงานเพลงทุกวันนี้มันการแต่งเพลงใหม่มันยากไหมพี่มันเหมือนกับมันใช้ซอสไปหมดแล้วหรือยังหรือว่ามันกลายเป็นง่ายกว่าเดิมเพราะว่าประสบการณ์มันเยอะขึ้น
2: ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
3: ยิ่งทำมันน่าจะง่ายขึ้นเพราะเราเชี่ยวชาญขึ้นแต่ว่า
1: ครับ
3: มันยากเหมือนเดิมเลยครับ มันคือการค้นหาสิ่งใหม่ตลอดคร
1: ับ โหแล้วเป็นสิ่งที่เราทำมาเยอะมากหลากหลายแนวไปเยอะมากแล้วด้วย
3: ใช่แล้วเราก็ต้องพยายามให้สิ่งใหม่ที่เราค้นหาเนี่ยเข
1: ้
3: าไปนั่งอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ที่เขาฟังด้วย
1: โห
3: มันยากตรงนี้แหละ
1: ไปเรื่อยๆเน
3: า
1: ะ
3: ยากตรงนี้แหละ
1: ตอนนี้ก็เป็นเจนซีแล้ว
3: ท
1: ุกวันนี้แฟนของ EDC เนี่ยเท่าที่เคยเช็คกันมามันไปถึงอัลฟาหรือยังครับพี
2: ่เมื่อวานถึงอยู่ครับ
1: เมื่อวานถึงอัลฟาแล้วเหรอ
2: เมื่อวานมีอัลฟาม
3: ีคุณแม่พาเด็ก6ขวบมาดูคอนเสิร์ต
1: ก็เชียร์ตั้งแต่คุณแม่โยนมาถึงรุ่นลูก
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ก็เป็นเคมีที่มันอบอุ่นดีนะ
2: จริงๆผมว่ามันไปถึงเจนอัลฟาเพราะว่าพ่อแม่ของเจนอัลฟา
1: เนี่ย
2: ก็คือโตมากับเรา
1: ครับ
2: ก็เหมือนเลยมีโอกาสได้แบบเปิดให้ลูกฟังอะไรเงี้ยคร
1: ับ เหมือนที่เด็กๆผมฟังคุณ ผุสยาโทนะวันนี้ผมว่าผุสชาคุณผุสชาฝาก
3: การ
1: คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก
3: ็
1: จะติดหูไปด้วยนะครับมาถึงเพลงนี้ดีกว่าสวีทเหมือนก่อนมันมีอะไรใหม่ๆถึงเกิดเพลงนี้ขึ้นมาได้ครับสำหรับเพลงนี
2: ้ก็จริงๆเพลงนี้มันสืบเนื่องมาจากเพลงที่แล้วอะครับเพลงยอดดีซีได้ฟีเจอริ่งกับน้องโอซิอุส
1: ครับ
2: โอซิอุสก็เป็นนักแต่งเพลงที่เก่งมาก
1: ภาษาเขาสุดๆกันนะ
2: สวยงามภาษาสวยมากครับก็จริงๆเพลงนี้มันก็มาจากเซสชั่นเดียวที่ทำเพลงก่อนเพราะว่าตอนที่ทำเพลงที่แล้วครับไม่อยากให้เป็นฝัน
1: ครับ
2: ก็ได้ทำเดโมทิ้งกันไว้ 4-5 เพลงอะไรอย่
1: าง
2: เงี้ยแล้วก็
1: เพลงน
2: ี้เป็นหนึ่งในนั้น
1: ครับ
2: ตอนแรกก็แบบคิดว่าเอ๊ะเพลงนี้จะออกก่อนหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเพลงไม่อยากเป็นฝันออกก่อนก็เลยมาทำเพลงนี้ต่อครับ
1: เริ่มแรก Oceus เนี่ยมาเจอกับพี่ๆ EDC ได้ยังไงอะครับหมายถึงว่าไปรู้จักยังไงเพราะจริงตอนเนี้ยคนที่มีสไตล์การแรปมันโหมันหลากหลายมากเลยนะในตลาดเพลงไทยตอนเนี้ยทำไมต้องเป็น Oceus อะฮะ
2: จริง Oceus มีโอกาสได้มาบ้านพี่ทีนึง
1: ครับ
2: เขามาแบบมาถ่ายไลฟ์เซสชั่นของศิลปินในค่ายผม
1: ครับ
2: แดนซ์คอร์ดนะฮะว่าเขาลองคู่กันอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ทีนี้ก็อยู่ในห้องอัดกันแล้วผมก็แบบเห็นน้องเขาแรปเก่งอะไรเงี้ยเราก็หยิบกีตาร
1: ์มาเล่นเขาแรปเก่งจริง
2: หยิบกีตาร์มาฮัมเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็แบบพ่นออกมาฟรีสไตล์อ
1: ่
2: ะเราก็เล่นกันอยู่เป็น10นาทีอะไรเงี้ยเ
1: ขาก็ร้องไปเรื่อยไปเรื่อย
3: มีหมดครับ
2: ผมมาเรื่อยๆลองเปลี่ยนคอร์ดบ้างเปลี่ยนริทึมบ้าง
1: เขาก็มา
2: อีกมาเขาเรื่อยๆอีกอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ย
1: นี่
2: มหัศจรรย์ว่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีไอเดียว่าเดี๋ยวลองนัดกันมาเซสชั่นแต่งเพลงกันสักวันดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเขานัดกันเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแต่งกันแบบได้หลายเดโมมาก
1: ครับก็ถือว่าลื่นเลยร่วมงานตรงนี
3: ้สิ่งที่เราทำคือมาเลยน้องพี่กดอัดอย่างเดียว
1: ใส่มา
3: พอเขาใส่สุดป
1: ึ๊บครับ
3: กดสต็อปเขาก็จำไม่ได้ว่าเมื่อกี้พูดอะไรไปเพราะว่ามันคือการด้นนะครับ
1: มันฟรีสไตล์จริง
3: ๆแล้วค่อยมาเพลย์แบ็คแล้วก็ค่อยมาเลือก
1: เฮ้ย
3: มาให้ตรงนี้ดีพัฒนาต่ออะไรเงี้ย
1: คนสมองเขาทำงานยังไงเนาะให้มินทำอย่างนี้ทำได้ไหมฮะให้แรปฟรีสไตล์10วินาที
2: พูดไปเรื่อยง่าย
3: พี่มินจะมีทีเด็ดครับ
1: ครับ
3: มีเครื่องดนตรีที่สร้างด้วยมือตัวเอง
1: ละฮะ
3: ครับอันนี้โอซิอูทำไม่ได้ทำไม่ได้
1: ผิดกฎหมายไหมฮะตัวนี
3: ้ไม่ผิด
2: ในประเทศไทยทำได้ไม่เกิน5คนเลย
1: จริงไหมมันน้อยกันเลย
3: เขาเรียกว่าการเป่ามือครับ
1: มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าขอดูโชว์ตัวนี้สักวินาทีหรือว่าต้องไปดูแบบไปเจอต่างข้างนอกแล้วไปขอพี่มิ้นเองดีกว่า
2: เป่าให้ได้แบบ
3: เพื่อกินเวฟเลย
1: เอาไปขอเพื่อกินเวฟอันนี้โอซิอูก็ทำไม่ได้
3: ไม่ได้
1: โอซิอูก็ทำไม่ได
2: ้ที่นี่เลยครับเพราะที่อื่นเขาไม่ทำ
3: ก็ไม่ให้ทำ
1: ผมให้เลยพี่มิ้นตรงนี
2: ้ใช่ก็อยู่สมัยมหาลัยก็ลองเป่าแบบอะไรเ
3: นี่ย
2: เราก็เลยแบบเราก็ต้องแบบอะไรเงี้ยแต่มันต้องนึกแบบขั้นเราต้องรู้เสียงก่อนว่าจะไปเสียงไหนแล้วก็คิดในหัวแล้วก็เลือกเสียงตาม
1: ฟิลขลุ่ยเมื่อกี้ไม่ได้ใครเอาขลุ่ยมาเป่านะมือของพี่มิ้นล้วนๆเลย
2: ใช่คร
1: ับ พี่สาวเคยเล่นไหมตอนมอปลายอะเป่าฟู่ฟู่มันจะเป่าเป็นเสียงกระบอกก่อน
2: เมื่อก่อนใช่
1: กู
2: เป่าเล่นอย่างเงี้ย
1: ใช่
2: เริ่มจากอย่าง
1: นี้พี่ได้ทั้งนั้น
3: นั่นคือเลเวลที่หนึ่ง
1: ละ
3: อันนี้เลเวล
2: อันดับแรกเป่าให้เสียงออกนี่ก็เป็นนานแล้วเป็นหลายเดือนแล้วนะ
1: อันนี้ไม่ง่ายนะทำไมพี่โซ่พี่หนึ่งหรือว่าพี่บีไม่คิดว่าจะเอาสิ่งนี้มาเข้าไปอยู่ในเพลง
2: ฮะไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: โอ้นี่ขนาดเพื่อนกันแท้ๆนะพูดกันตรงๆไม่แน่ใจโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็ไม่ได้มีเสียงเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะทำให้ดูเป็นพิเศษเฉยๆแต่ว่ามีโอซิอุสเนี่ยมาร่วมแรปแล้วก็เขาก็ร่วมแต่งในส่วนของเขาด้วย
2: ใช่มาร่วมแต่งด้วยครับ
1: นะถ้าคุณฟังชอบเดี๋ยวให้พี่มิ้นเข้าไปโชว์เจอนอกแบบขอพี่มิ้นแบบขอสักหนึ่งท่อนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแต่สำหรับสวิตเหมือนก่อนวันนี้ถ้าเราจะได้ฟังกันดูเนี่ยผมว่าในข้อมูลที่ให้มาผมว่าความพิเศษก็ยังเป็นเรื่องของดนตรีเหมือนเดิมนะครับในเรื่องดนตรีเพลงนี้เขาบอกว่ามันมีการใส่ IBSO ซึ่งก็เป็นสไตล์ของ EDC แล้วแต่ว่ามันจะมีเสียงเครื่องสายที่เป็นออเคสตราเลยเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
1: มันยังไงการเลือกใส่เครื่องดนตรีเข้ามาตอนนี้ของ EDC นี่มันยังไงฮะ
2: พี่บีเป็นคนทำอ่ะพี่บีเขาแบบเรียบเรียงพวกออเคสตรา
1: พี่บีเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าทำไมมันแกรนขนาดนี้เพลงนี้มันต้องการอารมณ์อะไรประมาณขนาด
4: เพลงนี้มันมีความเป็นเหมือนเฉลิมฉลองอะไรสักอย่าง
1: ครับ
4: เพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราห่างเหินจากคนรักมานานเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมดีกว่า
1: ครับ
4: ตอนสุดท้าย
1: ความรักไม่จืดชืด
4: ใช่ครับก็ด้วยดนตรีตอนแรกที่ทำมันจะจบแค่ท่อนดนตรีที่มันจะไม่มีการเพิ่มบีทตอนท้าย
1: ครับครับ
4: แต่มารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนจะฟังเรื่อยๆไปหน่อยก็เลยทำเป็นออเคสตราตอนท้ายเป็นสวิงเป็นแบบแจ๊สครับมีเครื่องเป่ามีบิ๊กแบน
1: ครับผม
4: มีเครื่องสายมีอะไรเยอะๆม
1: ีที่ฟังแล้วท้ายๆอยู่ดีมันฮึมขึ้นมาอีกทีนึงอ่ะ
2: กลายเป็นไมเคิลบูเบ้เลย
4: อยากจะลองฉีกดูครับเพราะว่ามันเอ้ยมันก็น่าแปลกดีลองทำอะไรที่แบบไม่เคยทำดู
5: อยากฉีกเอาไหมเดี๋ยวปอกมือ
1: เอาไปออเคสตราก่อนละกันก่อนออเคสตราก่อนอยากให้ทุกคนเห็นหน้าพี่บีเมื่อกี้พี่บีทำหน้าไม่เกรงใจเพื่อนเลยนะแบบไม่เอาเลยนะครับแต่มันไม่แน่มันอาจจะไปโผล่ในซิงเกิลไหนก็ได้คุณผู้ฟังของนี้มันเกิด

0: เริ่มอยู่ด้วยกันแล้วก็แบ
1: บ
0: เฉยๆกันนะอาจจะถามคำตอบคำ
1: ไม่ได้โกรธกันนะ
0: ไม่ได้โกรธกันแต่อยู่กันจนแบบบางทีมันอาจจะลืมความเฟรชอะไรบางอย่างที่แบ
1: บ
0: ทำให้มันหวานกันเหมือนก่
1: อ
0: นเหมือนกันที่แบบรักกันใหม่ๆอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ต้องหวานกันแบบใหม่ๆก็ได้แต่อาจจะมาเติมให้รู้สึกดีกันหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นเพลงที่แบบพูดถึงความสัมพันธ์ที่แบบอยากเชิญชวนให้คนรักแบบอย่าลืมความใส่ใจ
1: สิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวัน
0: ทำให้คู่รักเราให้มันมีความสุขชื่นใจชุ่มใจอะไรเงี้ย
1: พูดแล้วมันก็จริงนะพอพบกันนานๆบางทีมันก็เหมือนมันเฉยชาในความชินชาอะไรต่างๆซึ่งในมิวสิกวิดีโอเนี่ยเลือกคู่รักมาหนึ่งคู่ซึ่งเหมาะสมมากๆด้วยประการทั้งปวงก็คือโบเมลดาแล้วก็อเล็กธีรเดช
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ใครเป็นคนเลือกมีเป็นช่วยกันคิดในวงมหาว่าต้องเป็นคู่นี้นะหรือว่าผู้กับเอ็มบีเขาเป็นคนเลือกมา
0: จริงเลือกกันเองครับ
1: ทำไมต้องเป็นคู่นี้พี่หนึ่ง
0: ก็
1: อันนอกจากมันชัดอยู่แล้วพี่หนึ่งมีความผูกพันอะไรกับคู่น
0: ี้จริงๆจริงๆรู้สึกว่าเห็นคู่นี้มานานแล้วก็แบบรู้สึกว่าเขามี energy อยู่ด้วยกัน
1: เคมีเขาน่ารักเน
0: า
1: ะ
0: เคมีเขาน่ารักแล้วเขาแบบมันดูตลกมันดูน่ารักมันดูแบบสัมผัสได้อะไรเงี้ยครับ
1: จริงครับ
0: แล้วก็แบบทุกคนก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เลี่ยน
1: อ
0: ่ะมันไม่ได้ออกหวานเลี่ยนแบบ
1: ใช่ใช่ครับมันดูขี้เล่น
0: แบบมันดูขี้เล่นครับก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันเหมือนเข้ากับเขาอะไรเง
1: ี้ยครับ
0: เราก็เหมือนเลือกเขามาถ่ายทอดแต่ทีนี้จะเอามาถ่ายทอดยังไงให้รู้สึกว่าเฮ้ยสองคนนี้เขารักกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ่ายทอดยังไง
1: มันดูมันเขาหวานอยู่แล้ว
0: ตามเนื้อเพลงกันบอกว่าเราไม่ค่อยหวานกันนะช่วงหลังๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบนี่แหละพุ่มกลับเขาก็เลยแบบตีความขึ้นมาประมาณว่าแบบเป็นการแบบทำอะไรสักอย่างเพื่อมันก็เป็นเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของเขาครับที่เขาจะทำอะไรสักอย่างเพื่อที่แบบแย่กันแกล้งกันทำให้แบบรู้สึกว่าม
1: ันเป็นสีสันในแต่ละวันเนาะ
0: ชีวิตอะไรเงี้ยครับ
1: ผมว่าคนดู MV เพลงนี้น่าจะดูไปแล้วก็อมยิ้มไปด้วยนะมันน่ารักอ่ะ
0: ใช่ครับมันมีอะไรให้รู้สึกว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นวะแล
1: ้
0: วก็สุดท้ายก็ไปเฉลยตอนท้ายครับเพลงนี้มันเหมือนเป็นอะไรที่เล่าก่อนแล้วมันจะสปอย
1: ลองไปดูก่อนแล้วกันมันต้องดูให้จบด้วยนะ
0: ใช่ใช่อ
1: ย่าดูแบบครึ่งกลางๆมันจะไม่สนุก
0: ใช่ครับ
1: นะครับลองไปเซิร์ชกันดูใน YouTube ได้เลยว่า Sweet เหมือนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาด้วยกันทั้งทีนะครับอยู่กับ ETC แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังเพลงนี้สดๆพร้อมกับการเป่าปากของพี่มิ้นไปด้วยวันนี้จะไม่ใช้กีตาร์เลย
0: ใช่ฮะ
1: พี่มิ้นลองซ้อมสิแต่ท่อนนึงเพลงใหม่อ่ะได้มั้ยพี่ถูกแล้วหรอเบียดโอเคเอาฟังในเวอร์ชั่นปกติแล้วกันนะครับขอฟังสดๆซะหน่อยนะครับ
0: ตาไม่มานะฮะ
1: พี่โซ่จะมาแล้วฮะ
0: คนหนึ่งก่อน

0: ุดยอด
1: เรื่องร้องสดไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะเสมอสำหรับ ETC นะครับเนี่ยมีคนส่งมาบอกว่าเพลงไม่อยากเป็นแค่ฝันเพราะมากค่ะลูกชาย14ชอบมากคุณสุทธินันท์ส่วนคุณจัญญาบอกอยากให้มีพี่ๆมีคอนเสิร์ตแบบที่ขอนแก่นอีกค่ะ
2: เราเพิ่งไปจัดคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นมาแล้วก็เชียงใหม่คร
1: ับ
2: เป็น ETC ชวนมาแจมสัญจร
1: ดีจังไปเจอพี่ๆตามภาคต่างๆ
2: สนุกมากครับ
1: แล้วคนกรุงเทพ
2: ครับกรุงเทพมีไปแล้ว
1: ก่อนเลย
3: ยูบีไปแล้ว
2: ยูบีไลฟ์ไปแล้ว
1: โอเคครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวก็คุยกันอยู่ครับว่าอยากจะมีจังหวัดอื่นๆด้วยอาจจะเป็นหัดใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็พยายามจะไปหลายๆที่เนาะพี่หนึ่งใช่ไหม
2: คุยกันอยู่ครับติดตามครับ
1: ผมเชื่อว่าแฟนๆ DC คงอยากจะได้เจอกันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อให้หายคิดถึงขอมาได้ที่ Green Wave ของเรานะครับสำหรับ Sweet เหมือนก่อนของ ETC นะครับแล้วปีนี้มี2เพลงแล้วก็ปีนี้ก็ได้ฟังซิงเกิลใหม่แล้วดิฮะ
2: ปีนี้เหรอครับปีนี้งบน่าจะหมดแล้ว
1: โอเคเอาไปลุ้นอันไม่ได้
2: เศรษฐกิจมา
1: เอาประมาณนี้ไปก่อน

0: ประมาณ2
1: เอาเป็นว่าเพลงมา2เพลงแต่ว่าถ้ามีคอนเสิร์ตมีอะไรให้เราได้เจอกันเรื่อยๆผมว่าแฟนๆก็คงหายคิดถึงนะ
0: เดี๋ยวปลายปีคิดว่าจะทำคอนเสิร์ตเล็กๆอะไรให้คนดูได้เจอกันด้วยครับเป็นคอนเสิร์ตที่แบบติดตามกันได้ในกรุงเทพอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นอกจากซิงเกิลนี้พี่ๆ DC จะมีโปรเจกต์อะไรสนุกๆอีกมั้ยเพราะรู้สึกว่าพี่ๆแต่ละคนชอบมีโปรเจกต์อะไรมันๆกันน่ะปีนี้จะมีอะไรนอกเหนือจากเรื่องเพลงหรือว่าโปรเจกต์ส่วนของวงมั้ยฮะมีส่วนตัวมีใครทำอะไรกันมั้ยพี่ปีน
2: ี้ก็หลักๆเราปีนี้เราทำชวนมาแจมกันครับ
1: ที่เมื่อกี้พี่หนึ่งไลฟ์ฟัง
2: รายการของเราก็มีได้แจมกันเรื่อยๆเลยครับอย่างเช่นเมื่อวานครับเพิ่งถ่ายกับวงสครับETC ปะทะสครับแล้วก็ดู
1: ตรงรุ่นนะตรงรุ่น
2: มวยรุ่นเดียวกันเลยแบบรุ่นแบบ20ปีอัพอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ๆแล้วก็เพลงพร้อมมากครับแล้วก็ยังมีดูจากลิสต์ที่เราจะต้องได้เจอกันเนี่ยโอ้โห
1: ปีนี้สนุกสนุก
2: เฮฟวี่เวททุกเบอร์เลยครับ
1: ซึ่งทั้งหมดเนี้ยพี่ๆ EDC เป็นคนเลือกกันเองเลยป่ะหมายถึงว่าอยากจะแจมกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: โอเคนะครับก็เดี๋ยวรอดูปีนี
0: ้
1: ไปดูได้ที่ช่องทางไหนยังไงพี่โซ่เชิญชวนได้เลยครับ
2: ช่อง YouTube เลยครับช่อง DETC Band
1: ง่าย
2: ๆง่ายๆเลย
1: ไปตามย้อนดูเก่าๆก็ได้ที่เป็นแจมๆกันบอกว่าดีทุกงานเลยอ่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: นะครับมีหลากหลายศิลปินมากๆแล้วก็ฟังเพลินๆในอยู่บ้านจริงๆเปิดทิ้งไว้ได้เลยผมว่าพร้อมมากนะครับ
0: ว่างๆว่างๆเราก็จะแบบหยิบเพลงที่เราชอบมาคัฟเวอร์กันด้วยครับ
1: ครับ
0: ก็มีเพลง
1: บางทีก็เล่นกันเอง
0: มีเพลงพี่เบิร์ดด้วยเอามีมาคัฟเวอร์กันอะไรเงี้ยคร
1: ับดีมากเลยครับเราไปฟังเพลงพอๆกันได้สุดท้ายนี้ฮะซิงเกิลนี้ที่เรามาส่งกันวันนี้สวีทเหมือนก่อนจะให้พี่ๆแต่ละคนฝากเพลงนี้หรือว่าอยากจะฝากผลงานอะไรของ DC ปีนี้ก็ได้นะครับพี่บีก่อนก็ได้ครับ
3: ครับเอาขอฝากเพลงสวีทเหมือนก่อนนะคร
1: ับ
3: กับทุกๆคนอาจจะเอามอบให้กับแฟนที่งอนกันอยู่ก็ได้อันนี้ใช้แทนใจ
1: หวานหวานกันหน่อย
3: ใช่ครับ
1: ครับผมพี่เช่าครับ
2: ขอฝากซิงเกิลของ2026นี้ของเราครับ
1: ครับ
2: ก็เพลงน่ารักน่ารักเลยครับฟังเพลงใครฟังแล้วอยากให้ดู MV MV มันน่ารักขึ้นไปอีก
1: น่ารักมากน่ารักมาก
2: อยากให้ดู MV กันครับฝากด้วยนะครับ
1: ครับผมพี่มิ้นครับผมเชิญครับ
4: ก็ขอฝากรายการ EDC ชวนมาแจมนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองกดเข้าไปดูเน
1: ี่
4: ยเพลินๆเลยฮะเราตั้งใจทำมาตอนนี้3ปีแล้วมั้ง3ปีกว่านะ
3: จะ100 EP แล้ว
4: จะ100 EP แล้ว
1: จะทำไปเล่นๆนะพี่เยอะมากแล้วเน
4: า
1: ะ
4: ฝากด้วยนะ
1: ไปย้อนดูกันได้เพลินๆเลยนะครับอ่ะสุดท้ายพี่หนึ่งเชิญครับ
0: ครับก็ฝากขอบคุณแล้วกันทุกคนที่ติดตามทุกๆช่องทางนะครับก็ตอนนี้ก็ ETC ก็ตั้งใจว่าจะทำไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: จะได้เจอกันอีกเรื่อยๆครับ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ๆ EDC มากๆครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับไปฟังเพลงนี้เต็มๆกันดูนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยากจะเจอกับพี่ๆแบบตัวเป็นเนี่ย มีโอกาสได้เจอกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไปดูใน YouTube กันก่อนละกันให้หายคิดถึงแล้วก็ถ้าชอบเพลงนี้ขอเข้ามาได้ครับนี่คือ Sweet เหมือนก่อนครับผม

0: FJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share For Care Can to Care
2: แม่ขออนุญาตนะครับมาถึงช่วงสำคัญตรงนี้พอดีนะครับผมสำหรับเพลงของ ETC เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังเต็มๆอีกครั้งในชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขออนุญาตมาเล่าเรื่องที่ต้องบอกว่าอันนี้อยากจะขอความร่วมมือแล้วก็อยากจะขอแรงใจของชาว Green Wave นะครับเพราะว่าเมื่อกระป๋อง1ใบเนี่ยมันช่วยได้มากกว่า1ทางถ้าเป็นอาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะคุณผู้ฟังสามารถส่งต่อเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบอุทกภัยได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นกระป๋องเปล่าเนี่ยก็อย่าเพิ่งทิ้งแค่ล้างแยกแล้วก็ส่งเข้าสู่การรีไซเคิลนะครับก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือต่อได้ด้วยนะครับนี่ก็คือ Green Wave Share for Care Can to Care นั่นเองนะครับที่ร่วมกับRecycle Day และ Waste by Delivery นะครับจะชวนทุกคนเนี่ยมาช่วยกันนะครับทุกมูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับกันยายนนี้เลยคุณผู้ฟังมาช่วยกันเปลี่ยนแคนธรรมดาสู่แคร์ที่มีความหมายครับผม
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับที่นี่ Green Wave นะครับได้เวลาทานข้าวกันแล้วด้วยอย่าลืมหาอะไรอร่อยๆทานนะครับใครมีเมนูอะไรส่งเข้ามาส่วนเพลงใหม่ของ EDC นะครับสำหรับสวีทเหมือนก่อนเดี๋ยวเปิดให้ฟังเป็นเพลงแรกเลยในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: โรงพยาบาลเจ้าพระยา
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดิ
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพ
10: ย์มาจะเรียนนั่นเด้ช้าหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
11: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
12: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเดรย
11: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
13: ์ JNK Beauty.com ชอบที่ File and File
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
14: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
15: วิธี Safe Energy แบบ
16: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
17: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
16: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
17: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
18: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
19: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilginอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
20: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
20: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
18: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
20: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
0: News โดย
2: เป็นไงเสียงพี่ EDC ใส่กิ้งไหม
21: เขาแบบสุดยอดอยู่แล้ว
2: จริงเสียงพี่หนึ่งนี่เวลาร้องนะหลายๆคนทักเลยว่าเสียงเหมือนโบเลยอ่ะ อันนี้เราเล่นนะนี่เราเล่นคือพูดอยากให้ด่าพูดอยากให้ด่าเฉย
21: เอาเมื่อกี้ก็ด่าไปแล้วนะ
2: ด่าในใจ
21: ด่าไปแล้วนะเงียบๆ
2: ด่าออกเสียงมาก็ได้อย่างเงียบสิ
21: ศ
2: ิ
21: ลปินไปไหนแล้ว อ
2: ย่าเขาที่ยินดีเดี๋ยวเขาก
21: ็
2: นี่หยอกเล่นนะคือส่วนตัวคือชอบ EDC มาก
21: ใช่เวลา
2: พี่หนึ่งคือร้องเพลงอะไรก็เพราะอ่ะ
21: ฟังแล้วก็เหมือนเขาแบบเหมือนแค่พูดก็คือเพราะแล้วว่า
2: คือเป็นคนเนื้อเสียงดีมากอ
21: ่
2: ะ
21: ใช่ใช่
2: คือผมรู้สึกว่าถ้าใครเป็นเจ้าของเพลงอะไรนะถ้าผมมีเพลงอะไรผมจะไม่ยอมพี่หนึ่งร้องเลยอ่ะเพราะพี่หนึ่งจะฆ่าผมเลยทันที
21: เราต้องสู้สิโบ
2: เอาอะไรไปซื
21: ้อเอาเสียงของเราก็มันก็ไม่ธรรมดา
2: ตะกุกตะกักเลยเสียงของเราแล้วมันตะกุกตะกักกันไปเลย
21: ขออภัยมันเก็บไว้จริงๆเลยอ่ะ
2: โหต้องยอมนี่คือแบบผมว่ามันเป็นแบบพรสวรรค์แล้วอ่ะเนาะคนเกิดมากับเนื้อเสียงแบบนี้
21: อ้าวเราก็หนึ่งในศิลปินเหมือนกันไงอ
2: ันนี้ก็ไม่ได้เถียงเนาะ แต่ว่าเสียงเพราะๆอย่างเงี้ยแต่พอร้องเป็นเพลงมันจับโน้ตอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
21: โบเก็บเสียงไว้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวเราต้องจัดรายการต่อ
2: เอาเสียงไปจัดรายการก็พอเนาะโอเคสัญญาว่าไม่ทำร้ายหูคุณผู้ฟังแล้วครับผม
21: ช่วงเที่ยงแล้วเนา
2: ะ
21: มันต้องพักกันหน่อยปะ
2: มันต้องพักสิ
21: อ้าวมันง่วงไง
2: ไปเลยไหมล่ะ
21: ใจเย็น
2: ๆเอานะสู้นะ
21: มันง่วงแล้วมันก็ต้องงีบนิดนึง
2: ใช่เพราะว่ามัน power nap ได้ไหม
21: ใช่ไหมล่ะ
2: ได้ไหมล่ะ
21: สักสิบนาทีได้ไหม
2: ได้
21: คำว่า power nap ก็คือสัก10นาทีหรือ15นาที
2: ไม่ควรเกินกว่านั้น
21: ถ้าเกิน20นาทีไม่น่าเร
2: ีย
21: กว่า
2: ปวดหัวละปวดหัวละมันจะแบบไม่อยากตื่นละ
21: มันไม่ได้แล้วเนาะ
2: อ
21: ันนี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าในระหว่างวันนะคะเข้าลงหนังปะล่ะ
2: เข้า
21: เอ้าเข้าไปงีบ
2: เลยหรออ๋อไม่ดูคือเข้าไปเย็นๆเฉยๆอย่างเงี้ยหรอ
21: ดูหนังก็เป็นอีกเรื่องนึงอันนี้เข้าไปงีบมีโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งนะคะอยู่ในเมืองซีอานทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
2: จีนเขามีอะไรให้เราประทับใจได้ทุกวันเลยเน
21: า
2: ะ
21: ทุกเรื่องอันนี้เรียกว่าเป็นกระแสไวรัลในโซเชียลเลยนะคะหล
2: ัง
21: จากที่เขาเปิดให้พนักงานออฟฟิศสามารถเข้าไปงีบในช่วงพักกลางวันได
2: ้เออดีนะ
21: ใช้เบาะที่นั่งดูหนังนี่แหละแต่ว่ามันมีแบบปรับนอนราบได
2: ้
21: ก็บอกจริงๆเริ่มให้บริการมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วแล้วนะมีค่าบริการถ้าแบบสมาชิกรายเดือนนี่นะคะก็ตกประมาณสัก200บาท
2: อ๋อแค่เข้าไปนอนเฉยๆเลย
21: สำหรับผู้ที่ใช้บริการคนเดียวแล้วก็มีสำหรับผู้ใช้บริการแบบมาเป็นคู่ก็ประมาณ300บาท
2: น
21: ะคะคือทางผู้จัดการโรงหนังเขาบอกว่าที่เปิดให้บริการนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเพิ่มอัตราการให้บริการของโรงภาพยนตร์เพราะว่าช่วงกลางวันที่เป็นถ้าเกิดว่ามันเป็นวันธรรมดามันค่อนข้างเงียบนิดนึง
2: คนไม่ค่อยได้ดูคนทำงานเนี่ยใช่ไหม
21: ไม่ค่อยคือค้าก็เลย
2: ก็คือเปิดแบบไม่ได้เปิดฉายหนัง
21: ใช่
2: เปิดแอร์เฉย
21: ใช่นะคะทางโรงหนังเขาเตรียมไว้2โรงนะคะสำหรับบริการนี
2: ้
21: นะคะรวมเบาะนั่งปรับนอนรับได้ทั้งหมดก็คือ76ที่นั่งเปิดให้เข้าไปงีบได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายสองครึ่ง
2: อ๋อก็ไม่ได้นาน
21: มีบริการได้นะมีผ้าห่มให
2: ้
21: มีเครื่องดื่มให้ฟรี
2: ดีจัง
21: แล้วมีที่อุดหูมีผ้าปิดตาแบบ แบบใช้แล้วทิ้งแต่ว่าอันนี้เขาจำหน่าย
2: โอเคโอเค
21: ขายราคาย่อมเยานะคะ
2: ค
21: มีข้อกำหนดก็คือกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือหน่อย
2: อืมก็ควรนะคน
21: แต่ถ้าเกิดว่าอุ้ยมันจะต้องใช้โทรศ
2: ั
21: พท
2: ์
21: จริงๆคุยธุระหรือว่าคุยอะไรเงี้ยรบกวนออกไปนอกโรงงาน
2: ก็ควรเพราะเขาตั้งใจมานอนกันไง
21: ใช่นะคะแล้วก็มีกฎเข้มงวดอีกอย่างนึงก็คือกรุณาสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลา
2: จริงจริงบางคนถอดมัน
21: เพื่อรักษาการบรรยากาศการพักผ่อนที่ดี
2: นี่แค่เล่านะตีจมูกขึ้นมาเลยเพราะเราเคยเจอแบบเนี้ย
21: เ
2: ออมันไม่ไหวอ่ะ
21: นั่นแหละนะคะก็มีคนทำงานที่เขาไปใช้บริการเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนน่ะเขาต้องงีบที่โต๊ะทำงานซึ่งมันพักผ่อนไม่เต็มที่อยู่แล้ว
2: มันไม่ใช่ที่งีบด้วยค่ะ
21: ไม่ใช่ที่จะงีบดีสักเท่าไหร่ก็เลยเออไปใช้บริการที่นี่
2: ดีกว่า
21: เออนะคะเราบอกว่าโรงหนังมันก็มืดแล้วก็สะอาดก็นอนได้สบายๆก็จะทำให้หลับมากขึ้น
2: นะคะผมว่านอนสบาย
21: เออทางโรงหนังเขาบอกว่าในแต่ละวันน่ะมีคนมาใช้บริการเพื่อที่จะงีบจะพักผ่อนเนี้ยเกินกว่าครึ่งนึงของที่นั่งทั้งหมด
2: เผลอๆดีกว่าใช้หนังอีกนะใช่ไหมฮะ
21: นี่ยังเป็นบริการที่ดีกว่า
2: จริงแล้วทำอะไรได้ด้วยไม่ต้องเปิดแอร์ทิ้งไง
21: นะคะแต่ว่าทางสมาคมวิจัยการนอนหลับของจีนเขาบอกว่าคนจีนมากกว่าร้อยละ70นิยมการนอนงีบในช่วงกลางวันพักผ่อนอะไรเงี้ยยังน้อยประมาณสัก20-30
2: คนไทยก็ชอบถ้ามีโอกาสแต่มันเราไม่เอาแต่ต่างประเทศเขายังมีนะ
21: มี
2: เนาะช่วงบ่ายงีบกันอยู่อ่ะจริงจังเลยก็คืออ ่ะช่วงเที่ยงอาจจะพักนานขึ้นกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนแป๊บเดียวแล้วเขาก็ได้กลับมาทำงานช่วงบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ย
21: ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานมันดีขึ
2: ้
21: น
2: แต่ถ้าเป็นโบนะยอมลำตรงๆเลยอ
21: ่
2: ะบ่ายไม่เจอกันละเพราะถ้าเราไปเนี่ยเราไม่กลับมาแล้วนะ
21: กลับมาเถอะ
2: ผมไม่เหมาะกับอะไรอย่างงี้จริง
21: ๆเออมันไม่เหมาะหลายอย่างแล้ววันนี้
2: แต่ไอ้เรื่องนอนแบบที่โรงหนังเนี่ยจริงๆอ่ะผมเคยเผื่อก็เป็นนะแต่ว่าไม่ได้นอนในโรงคือสมัยก่อนน่ะจะนอนในตู้คาราโอเกะที่มันเป็นตู้
21: อ่ะสมัยก่อน
2: มันจะมีตู้ที่ใกล้ๆโรงหนังหรือใกล้ๆกับที่เล่นโบว์ลิ่งอ่
21: ะ
2: มันจะเป็นตู้ที่เราสามารถเข้าไปอยู่กันได้ 2-3 คนอย่างเง
21: ี้
2: ยก็เช่าเลยแล้วก็เข้าไปนอนจริงๆเลยเพราะเราก็ไม่ต้องเปิดเพลงไงแล้วก็เข้าไปนอนเย็นๆได้เลย
21: เขาก็ให
2: ้ใช่แต่ว่าที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอันนี้ไอ้เผือกทำเองช่วงที่มันทำงานออฟฟิศนอนในห้องน้ำ
21: อ๋อหรอ
2: ก็คือไปห้องน้ำเด็กที่กดอย่างเงี้ยก็นอนพานแล้วหัววางตรงเนี้ยนี่แอบเล่านี่แอบเล่า
21: อย่าไปบอกต่อนะ
2: กระเป๋าวางอยู่ที่โต๊ะทำงานแต
21: ่
2: ตัวมันนอนอยู่ที่ห้องน้ำ
21: แค่นี้
2: แค่นี้นะ
21: นะคะ
2: อย่าไปบอกใคร
21: ถ้าเล่าต่อนี่คือมาจากคุณผู้ฟังเลย
2: ใช่ไม่ได้มาจากผมนะ
21: ไม่ได้มาจากเราด้วย
2: ขี้เมา
21: เราปัดออกจากตัวก่อนไง
2: ปัดออกไปก่อนปัดออกไปก่อน
21: นะคะอย่าเพิ่งหลับมาอยู่กับพี่โบฟังเพลงเพราะๆกันก่อน
2: ได้เลยครับ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: เนี่ยคนบอกว่ามันจะแปลกๆนะชวนกันไปนอนในโรงหนังค่ะพี่ตองเขาบอกโรงหนังค่ะคุณสุพนัสนะคะมีเมนูอาหารส่งมาเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนสวัสดีครับอยู่ด้วยกันชั่วโมงที่2นะครับเที่ยงอีก9นาทีนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ Green Wave นะครับผมมีเมนูอาหารส่งมาเพิ่มเติมเป็นข้าวขาหมูรสๆค่ะนี่จากน้องสาสีนะคะคุณจัญญาบอกขอพี่โบร้องสดๆในรายการสักฮุกค่ะได้เดี๋ยวไปเตรียมเพลงมาร้องนะแต่ตอนนี้คิดไม่ออกเลยจะร้องอะไรนะครับมีคนส่งมาหาพี่ๆ EDC เยอะนะแฟนๆเยอะมากอ่ะอย่างที่รอกันไว้นะครับสวิตช์เหมือนก่อนเมื่อกี้เปิดไม่ครบนะครับไม่จบเพลงเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้แล้วกันนะครับแล้วคุณผู้ฟังอยากจะขอเพลงอะไรเพิ่มเติมส่งมาได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินครับ

0: Rooftop นะครับผมกับวันที่เธอไม่อยู
1: ่เราก็คนรักแฟนนี่ว่าม
0: ีเมนูอาหารส่งมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างสลัดโรวันนี้จากคุณแอปเปิ้ลนะครับคุณปันปันนะฮะส่งเป็นผัดฟักทองผงกะหรี่กับผัดกวางตุ้งน้ำมันงามาครับส่วนคุณผู้ฟังที่ถามมาว่าวันนี้เห็นพี่โบใส่เสื้อ Green Wave เนี่ยนะก็เป็นลายตัวสีดำนี่แหละแล้วก็เป็นขิง Green Wave สีขาวจริงๆก็คุณผู้ฟังน่าจะเห็นเวอร์ชันนี้กันมาเยอะแล้วไม่ได้ไปทำงานที่ไหนนะครับบังเอิญว่าทีมงานคุณหญิงนะครับทีมงานของเรานะครับผู้เป็นคนจัดคิวดีเจทั้งหมดนะครับคุณหญิงเนี่ยเขาเอาเสื้อมาให้ผมนะครับเพราะว่าขอไว้นี่ผมไม่มีเวอร์ชันนี้ไงหญิงก็เลยเอามาให้2ตัวแล้วบอกว่าเดี๋ยวมีงานจะเรียกนะไม่ได้ให้ฟรีๆเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้มีไปไหนนะคุณฟังก็ดับเสื้อเฉยๆนะครับจะเอาไปเก็บไว้นะครับผมส่วนคุณณัฐมนส่งมาเป็นข้าวมันไก่ทอดเขาบอกอร่อยเฉยเจน้องเองคร่านะครับมีอะไรอีกไหมคุณสันสนีส่งราเมงมาร่วมประกวดกับเรานะครับมีอะไรอีกไหมนะอ๋อนี่ไงคุณน้องสาสีส่งมาเป็นข้าวขาหมูรสๆค่ะประมาณนี้ก่อนนะครับผม

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงแย่เลยแบบเห็นได้ชัดมากๆเป็นอย่างนั้นเหรอคะน้องหมอ
0: ใช่ค่ะพี่อ้อยโดยเฉพาะช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเริ่มผันผวนตามอายุที่มากขึ้นทำให้หลับยากตื่นกลางดึกร้อนวูบวาบแต่ว่าความเครียดคาเฟอีนและการเล่นมือถือก่อนนอนก็มีส่วนนะคะเขาจะส่งผลกระทบต่อสารเซโรโทนินที่จะทำให้เราหลับลึกออกน้อยลงพี่อ้อยลองปรับพฤติกรรมตื่นให้เป็นเวลาออกมารับแสงแดดตอนเช้างดกาแฟหลังตอนบ่ายลดหน้าจอก่อนเข้านอน30นาทีเปิดแอร์ให้เย็นสบายการทำแบบนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจอจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

มาครับสำหรับช่วงคัสเซ็ตคลับของเรานะครับวันนี้เลือกเปิดเพลงของพี่ทรายเจริญบุระนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดเลยของพี่ทรายฮะนี่คือสายลมที่หวังดีครับผม1เพลงในช่วงคัสเซ็ตคลับของเรานะฮะ

0: วันนี้ต้องลากันไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJ PU นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนี่แหละครับ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งกันเข้ามานะครับแล้วก็วันนี้ถ้าชอบเนี่ยก็สามารถขอเพลงใหม่ของ ETC เข้ามาได้นะครับชื่อว่าสวีทเหมือนก่อนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ขอมาได้ที่นี่ที่ Green Wave ของเรานะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะบ่ายโมงแล้วใครยังไม่ได้ทานข้าวหาอะไรทานกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยคุณผู้ฟังยังไงรักษาสุขภาพมากๆช่วงนี้คนในออฟฟิศเราก็ป่วยกันไปหลายคนเหมือนกันนะครับยังไงช่วงนี้ก็ถ้าไปคนเยอะๆพกหน้ากากไปหน่อยก็ดีแล้วก็เดินออกมาจากบ้านไปออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองเผื่อล่มเผื่ออะไรกันมาด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันฝนตกทุกวันเนาะบางวันก็ตกทั้งวันบางวันมาตกช่วงเย็นๆรถก็ติดอีกสู้ๆกันนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับชาว Green Wave ทุกๆคนนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ต์ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: บอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก่ฮู้ฮู้คานิวาคานิวาคานิวา
2: คุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้ฮู้อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: ปะ
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่

0: หาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดอาน่า
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
3: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0%กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Regaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เร่งรีบ
3: ต้องนี
4: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5มา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตรา5มา
14: อมแล้วชื่นใจ

0: ียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
2: ้ติดตามกันต่อนะคะตรวจสุขภาพกันหน่อยไหมคุณผู้ฟังสุขภาพช่องปากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะเขามีการจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากฟรีนะคะขุดหินปูนอุดฟันถอนฟันโดยเปิดลงทะเบียนหน้างานในวันที่8แล้วก็11กันยายนนี้ค่ะอย่างวันที่8กันยายนนะคะก็คือตั้งแต่เช้าเลย8โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงให้บริการประชาชนนะคะในพื้นที่เขตสวนหลวงนะคะที่วัดยางก็ลองถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์บริการสาธารณสุข37 02-362-5238ส่วนวันที่11กันยายนนะคะก็ช่วงเช้า8โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงเหมือนกันนะคะอันนี้ให้บริการในพื้นที่เขตสะพานสูงที่มัสยิดดารุนมูบีนนะคะก็ควรเตรียมบัตรประชาชนมาแสดงด้วยเพื่อรับบริการสำหรับการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบริการของกรุงเทพมหานครนะคะที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพช่องปากได้สะดวกมากขึ้นค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตรออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ Green
1: News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

ซิงเกิลแรกสุดเลยนะฮะของบลูพงษ์ธิวัฒน์นะฮะยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีซิงเกิลที่3แล้วนะครับโหภายในระยะเวลาแค่ 1-2 ปีเองนะครับเก่งมากๆน้องชายผมคนนี้นะจ๊ะนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะขอเพลงนี้มานะครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบ

ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดีค่ะ
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: 1, 2, 3, 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
10: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
11: โดย

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วง Classic Club นะครับไปเจอเพลงนี้มาพอดีคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงเพลงนี้นะครับซิงเกิลนี้จากวงเซนนะชื่อเพลงว่ารักกั

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่วันนี้นะครับเป็นเพลงใหม่จาก Yesterday นะครับ Yesterday เนี่ยเขาชวนทุกคนนะฮะออกตามหาที่ที่ปลอดภัยผ่านซิงเกิลใหม่นี้นะฮะชื่อเพลงว่าที่ที่ปลอดภัยนะครับเขาบอกว่าซิงเกิลนี้เนี่ยพูดถึงการตามหาใครสักคนที่จะทำให้หัวใจเนี่ยกลับมาเชื่อในความรักได้อีกครั้งนะฮะซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากคำถามง่ายๆนะฮะว่าจะดีแค่ไหนหากมีใครสักคนนะครับให้เราเนี่ยได้วางหัวใจลงได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรอีกนะครับ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
3: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตา Club Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้สี่ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: เป็นสถิติที่สูงสุดในรอบ60ปีเลยนะคะเดือนที่แล้วสิงหาคมญี่ปุ่นเจอไต้ฝุ่นก่อตัวอย่างน้อย10ลูกภายในเดือนเดียวซึ่งผู้เชี่ยวชาญนะคะบอกว่าอาจจะเป็นผลจากการก่อตัวของกระแสลมหมุนขนาดใหญ่บริเวณหน้าน้ำทางตอนใต้ของประเทศนะคะหรือที่เรียกว่ามรสุมไจเออร์คือเป็นการหมุนเวียนของอากาศขนาดใหญ่ในทิศทางที่ไปแบบทวนเข็มนาฬิกา
9: คร
8: อบคลุมพื้นที่กว้างหลายพันกิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนซึ่งมันก็ส่งผลให้สภาพอากาศเนี่ยมันเอื้อต่อการก่อตัวของไต้ฝุ่นนะคะขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เกิดมรสุมไจเออร์ครั้งนี้นะคะและถึงแม้ว่ามรสุมที่ว่านี้มันจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นน้อยลงในเดือนนี้เดือนนี้กันยาแล้วเนาะแต่เงื่อนไขที่เอื้อต่อการก่อตัวของไต้ฝุ่นกำลังแรงจากอิทธิพลของเอลนีโญมันยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทางสำนักอุตุนิยมวิทยาบ้านเขาก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับมือ ส่วนบ้านเราอะช่วงนี้ฝนนางก็ขยันอยู
9: ่ใช
8: ่นางก็ทำงานแบบทุกวันเลย
9: ใช่ครับ
8: เออนะคะพื้นที่ที่อยู่แถบแถบริมแม่น้ำโขง8จังหวัดริมแม่น้ำโขงนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.เมื่อวานนี้เขาก็ออกประกาศแจ้งเตือนกันนะคะคาดการระดับน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะสูงกว่าระดับวิกฤตก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่31สิงหาคมจนถึง6กันยายนนี้ก็เตือนให้เตรียมพร้อมรับมือนะคะในหลายๆพื้นที่เนาะเราจะไปที่ไหนยังไงก็ดูเรื่องของสภาพอากาศพยากรณ์หรืออะไรแบบนี้ด้วย
9: ครับ
8: แบบแจ้งเตือนหรืออะไรแบบนี
9: ้ครับผม
8: ขาไปไหนเปล่า
9: ไม่ได้ไปจ้ะ ไม่ได้ไปจ้ะ
8: เรียบร้อยผิดปกติ
9: นี่วันที่อะไรเนี่ย
8: ฮะวันที่1
9: อ๋อ1
8: 1กันยายน
9: นะเดือน9
8: เขาบอกว่าเดือนนี้ปุ๊บเข้าเดือนกันวันนี้วันที่1
9: ใช่เวลาเดือน9
8: ใช่
9: ต้อง9หน้าต้องก้าวหน้าแล้วแหละ
8: มันก็อาจจะมีเผลอก้าวถอยหลังไปนิดนึง
9: ต้องก้าวหน้าแล้ว
8: นะคะ
9: อ
8: ยู่กันต่อกับพี่ยูค่ะแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ
9: จ้ะ Green
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้มีคนชอบฟิลแบบนี้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะครับบอกว่าเพลงวันนี้เข้ากับบรรยากาศอากาศวันนี้มากๆเลยนะฮะมีหลายข้อความส่งมาแล้วก็ข้อความนึงส่งมาจากเยาวราชบอกว่าเนี่ยเพลงที่ผมเปิดเนี่ยเข้ากับอากาศเยาวราชมากๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเยาวราชตอนนี้อากาศเป็นยังไงนะ

อากาศดูเหงาเหงาหงอยหงอยนะฮะส่วนท่านนี้อยู่สุวรรณภูมินะฮะกำลังจะไปทำธุระที่หาดใหญ่เขาบอกว่าบรรยากาศขมุกขมัวไม่รู้ว่าฝุ่นหรือฝนจะตกค่ะน่าจะฝนนะฮะวันนี้ปริมาณฝุ่นในกรุงเทพไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะ

ีคนสงสัยว่าผมรู้ได้ไงว่าวันนี้กรุงเทพฝุ่นน้อยเหรอสงสัยเหรอฮะหรือฟังเขาถามมาแล้วก็เช็คให้เลยไงเนี่ยเช็คแบบนี้เนี่ยเนี่ยฝุ่นน้อย บ้า เปิดแอปเช็คให้คุณผู้ฟังมาโทร

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your requestโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .comLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เดี๋ยววันนี้ทิ้งท้าย3เพลงนะครับมี1เพลงเนี่ยคุณผู้ฟังเขาขอเพลงนี้มานะครับชื่อเพลงว่าอยากรู้จักไม่รู้จบนะครับซิงเกิลใหม่จาก Rooftop นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้พี่ยูไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า

Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ภรรยาผมเนี่ยเขาบอกว่าฝ้าเนี่ยรักษายังไงก็ไม่หายขาดนี่มันจริงเหรอหมอเพื่อน
2: มีส่วนค่ะพี่โบเพราะฝ้าเป็นภาวะที่เรื้อรังควบคุมได้มากกว่ารักษาให้หายขาดค่ะเกิดจากหลายปัจจัยอย่างฮอร์โมนแสงแดดพันธุกรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุการทาสกินแคร์จะช่วยลดเม็ดสีและทำให้ฝ้าจางลงได้แต่ถ้าไม่ป้องกันแสงแดดหรือยังมีปัจจัยอื่นกระตุ้นฝ้าก็จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกแน่นอนค่ะ
3: นี่สินะสาเหตุที่ภรรยาผมเนี่ยกลัวแดดดีกับแวมไพร
1: ์เพื่อนเป็นหม
4: อแลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
9: กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน
12: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: เร่งรีบ ต้องนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
4: Green Wave Share for Care Can to Carek
3: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
5: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
3: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
4: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
6: News โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
7: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
8: โอ้ยทำไมทำเสียงใหญ่ใส่สวัสดีค่ะ
7: เป็นคนเสียงใหญ่ล่ะ
8: วันนี้จะเสียงแผ่ๆใช่ไหมคะ
7: นิดหน่อยค่ะมีความแผ่พร่า
8: คือพวกเราต้องสู้หนาวอะค
7: ่
8: ะ
7: ใช่ค่ะ
8: นะคะ
7: สู้กับคนไม่พอต้องสู้อากาศด้วย
8: อากาศด้วยนะคะสู้ทุกอย่างค่ะเป็นนักสู
7: ้เป็นนักสู้
8: ใช่แล้วเจอกันค่ะบ่ายสามนะคะ
7: ใช่แล้วนะคะแต่จริงๆก็จริงๆจะต้องเจอพี่อ้อยเนาะช่วงเช้าเรามันจะอุ้ยช่วงเช้าก็เจอพี่อ้อยแต่เช้าเลย
8: เมื่อเช้าก็เจ
7: อเอาจริงเมื่อเช้าก็เจอ
8: คือจริงๆแล้วน้องอ้อมเขามาขอสลับเขาบอกว่าเดี๋ยวอังคารพุธนี้จะเป็นอ้อมใน Green Morning Show
7: ค่ะ
8: แล้วพอทุกคนเห็นพี่อ้อยก็เอ้า
7: จะมีความเอ้าด้วย
8: พี่อ้อยมาล่ะ
7: จริงๆทุกคนบอกอ้าวพี่อ้อยอะไรเงี้ย
8: คือพี่อ้อยมีงานวิทยากรทุกวันเมื่อเช้านี้ไปที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
7: ค่ะ
8: นะคะไปคุยกันมา2ชั่วโมงเรียบร้อยนั่งฟังคำถามเยอะเชียวและเข้าใจถึงความเครียดค่ะ
7: ตอบทุกคำถามหมดเลยมั้ยพี่อ้อย
8: ตอบสิกล้าถามกล้าตอบนี
7: ่
8: ค่ะแล้วก็มาจัดรายการตอนนี้แหละค่ะ
7: ใช่แล้วตอนที่พี่อ้อยจัดรายการก็ไม่ใช่ว่าไม่ตอบคำถามนะคะ
8: ไปเรื่อย
7: ยังตอบอยู่เน
8: า
7: ะ
8: ถ้ามีคำถามมาก็จะตอบค่ะ
7: ค่ะอ่ะใครที่มีพฤติกรรมอาจจะแบบกินก่อเกินนอนก็น้อยเครียดอีกต่างหากนะคะสูบบุหรี่ด้วยโอ้โหก็เราอาจจะต้องลองปรับพฤติกรรมกันเราดูใหม่ไหมเนาะจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าปีที่แล้ว2568เนี่ยประเทศไทยเรามีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสะสมประมาณ 260,000 คนนะคะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอนามัยนะคะที่เขาบอกว่ากลุ่มคนอายุตั้ง18ถึง34ปีมีความชุกของโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็มีปัจจัยสำคัญจากพฤติกรรมที่โอ้เราก็รู้อยู่เนาะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันอาจจะต้องมีการปรับปรุงกันซะหน่อยนะแต่ว่ามันก็ยังทำอยู่แหละกินเกินนอนน้อยเหนื่อยนิ่ง
8: ผิดถูกรู้หมด
7: ภาวะอ้วนการบริโภคอุ้ยตายบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐานทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะคือจริงๆแล้วโรคนี้มันไม่ได้จำกัดแค่ผู้สูงวัยนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าคนในวัยหนุ่มสาวในยุคนี้เนี่ยก็เผชิญกับโรคนี้ไม่น้อยนะคะตัวการร้ายมาอันดับหนึ่งก็หนีไม่พ้นบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะไขมันทรานส์อาหารแปรรูปอันนี้ก็ไม่เบารวมไปถึงความเครียดด้วยก็เป็นตัวการร้ายเช่นเดียวกันนะคะ
8: เห็นไหมคะบางคนบอกว่าอ๋อทุกข้อเลยค่ะ
7: ทุกข้อเลยมาครบเลยนะคะ
8: ถูกทุกข้อนะแต่มันอาจจะต้องถึงเวลาเหมือนกันนะคะไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกว่าโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้นะนอนเยอะกว่านี้ก็น่าจะดี
7: บางทีเรารู้อย่างนี้มันก็ไม่ทันเหมือนกันเน
8: า
7: ะพี่อ้อย
8: รู้ตอนนี้ไปเลยนะดีกว่าดีที่สุดเลยสวัสดีค่ะพี่อ้อยคุณต๊อกได้ยินคำว่าอ้วนสะดุ้งเลยค่ะเมื่อกี้ถูกพูดอ้วนเปล่า
7: ตอนไหนอะ
8: ยังนะไม่ได้พูดไม่มีอะไรอ้วนๆเลยนะ
7: ภาวะอ้วนหรือเปล่า
8: อ๋อภาวะอ้วน
7: อ๋อภาวะอ้วนการบริโภคโซเดียมด้วย
8: นะคะจะได้ไม่ทำให้เราอ้วนอ้วนอ้วน
7: ต้องก้มดูตัวเองด้วย
8: เช่นกัน
7: แล้วค่ะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
9: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: วลาที่เราสิ้นสุดการรอคอยเลยรู้สึกว่าหวังไปก็เท่านั้นบางทีเราเองนั่นแหละค่ะจะเป็นคนที่บอกได้ว่าพอแล้วมั้งหยุดได้แล้วมั้งเหนื่อยที่สุดเราต้องหยุดให้ได้นะคะงั้นจากพี่ตั้มสมประสงค์ค่ะและนี่คือหัวใจว่างเปล่าอ่ะโอเค not okay ค่ะเผื่อว่าบ่ายๆวันนี้หลายคนตั้งคำถามกับตัวเองว่าโอเคไหมเราชอบตอบว่าโอเคทั้งที่ข้างในไม่โอเค
1: Green Wave 106.5 FM
0: เจอกันช่วงเย็นนะคะวันอังคารค่ะสวัสดีทุกคนด้วยสบายๆด้วยกันนะคะมีเพลงไหนที่อยากฟังบอกพี่อ้อยสิส่งได้ในแอป A Time ฟังฟินค่ะอยากให้ฟินกับทุกเพลงเลย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: นี่มีเพลงหวานๆที่ได้ฟังกันด้วยไม่ใช่ว่าจะฟังเพลงเศร้าแต่เพียงอย่างเดียวมีคนบนฟ้านะคะแท็กซี่ไรด์แล้วก็มีแน่ใจว่ารักมาฟังเพลงใหม่ของน้องบลูกันดีกว่าเพลงนี้เซ็กซี่เซ็กซี่เป็นจังหวะชวนโยกน้ำเสียงมีมิติมากขึ้นและแน่นอนความขี้เล่นยังมีอยู่ในสไตล์การร้องเพลงของน้องบลูด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพลงหนึ่งซึ่งเห็นภาพบลูเป็นอีกแบบนึงเลยอะ Kiss Come Kiss

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มินิวิตาวอนมินิวิตาวอน
2: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มินิวิตาวอน
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: มินิวิตาวอนมินิวิตาวอน
2: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ให้พอโยกตามได้บ้างค่ะงาจโยบายทีเจแล้วก็กวินดีนะคะและนี่คือไม่ติดนะคะตามที่ขอเอาไว้นะเดี๋ยวยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะมีคนช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์ด้วยวันนี้พี่ยังไม่ได้คิดถึงเพลย์ลิสต์เลยแหละช่วยกันเลือกได้ชั่วโมงหน้าอยากให้เป็นเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับอะไรช่วยกันเลือกนะส่งมาในแอปเอทางฟังฟินนะคะ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: บอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติ

0: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทแทโซลีน
4: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดส์เอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดส์เอเชีย2026จัดโดยอินฟอร์มามาร์เก็ต
5: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
6: โดย Yogurt Dutchie Probiotic กินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: โยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
11: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
13: Made

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตา Club Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Tham ฟังฟิน
9: โดย
10: ปลอบใจเธอหน่อย
11: ให้ความหวังกันทำไม
10: เดี๋ยวสิใครให้ความหวังเธอจ๊ะเธอให้ความหวังกับตัวเอง
11: ใช่ค่ะตัวเลขเรากับตัวเลขรัฐบาลไม่เคยตรงกัน
10: ก็สลากกินแบ่งให้รัฐบาล
11: แต่อามบอมรัฐบาลแบ่งให้เขาบ้างสิคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างโชคดีกันหรือเปล่า
10: วันที่14กันยายนหลังงานทอล์คพี่อ้อยอ่ะ
11: ค่ะ
10: พี่ไปพูดที่สลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
11: เอาฝากด้วยค่ะ
10: ฝากว่า
11: ฝากบอกว่าช่วยทำให้ตัวเลขตรงกันด้วยค่ะ
10: โถ
11: โอ้โหอุ๊ยแต่ว่าก็ยินดีกับคุณแม่พี่อ้อยด้วยอ
10: ่
11: ะ
10: แม่อีกแล้วไม่ทำไมแม่โทรมาในเวลาแปลก
11: ๆซึ่งก็ไม่แปลกเลยว่าโทรมาตอนนี
10: ้แล้วแม่จะแม่ได้อีกแล้วนะนี่ที่ตอนนี้เสียงดังฟังชัดเลย
11: เสียงดังฟังชัดนะแล้วคุณรู้ฟังเราเป็นยังไงบ้าง
10: นั่นน่ะสิคะ
11: ท้อแท้ไหมหรือว่าแฮปปี
10: ้นี่เมื่อกี้นะพี่อ้อยบอกว่าช่วยกันเลือกดีกว่าค่ะว่าเดี๋ยวเพลย์ลิสต์หลัง4 โมงเย็นเป็นเพลย์ลิสต์อะไรดี
11: ค่ะ
10: เหมือนเป็นลางใช่ไหมคะมีคนเสนอว่าเอาเพลย์ลิสต์ทำใจดีกว่าค่ะพี่อ้อยคะเพราะว่าใช้ได้ทั้งเรื่องงานและความรัก
11: ใช่ค่ะ
10: เรื่องลอตเตอรี่ด้วยค่ะ
11: ใช่นะคะโอ้ตายละแม่วิชาคณิตศาสตร์นี่เราไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เลย
10: คำนวณยังไงไม่ตรงโจทย
11: ์คำนวณไม่เก่งเลย
10: เอาเรียกว่าคำนวณยังไงไม่ตรงกับที่รัฐบาลจับขึ้นมา
11: ไม่ตรงกับที่เขาจับนะคะ ยินดีด้วยนะสำหรับคนที่โชคดีนะคะในเมื่อสัปดาห์นี
10: ้ค่ะนะ
11: เราก็มีความหวังต่อไงพี่อ้อย
10: อีก2 อาทิตย์ ความหวังเริ่มได้ทุก2 อาทิตย์
11: นะคะ
10: อ๋อนี่ไงพี่อ้อยก็บอกแล้วว่า12 กันยามาเจอกันอ๋ออะไรนะ212ตอนนั้นยังบอกกับน้องสุทธินาว่านี่เขาต้องสุดคูณกันอยู่เหรอ
11: นั่นน่ะสิเราไม่ทันได้นึกเลยเออจริงด้วย
10: ไม่ได้นึกเลยอะ
11: ประโยคนี้จริงด้วยอะเหมือนไม่ทันแล้วอะ
10: ไม่หรอกค่ะเชื่อมาถ้าเกิดว่าพี่อ้อยจะลองไปซื้อดูบ้างนะก็ไม่ถูก
11: เอามีแน่ไงพี่อ้อย
10: อย่าพูดคำนี้เลยพี่พูดคำว่า12กันยามาตั้งหลายเดือนนะว่าเราเจอกันในทอล์กนะคะ
11: ออ
10: ก12จริงด้วยอ
11: ่ะพี่อ้อยดูแบบว่า
10: เฮ้ยจริงด้วยอ่ะ
11: พี่อ้อยดูแบบเสียใจมากเลยอ่ะที่พี่อ้อยไม่ทันได้ซื้อ
10: ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ได้ทำให้เป็นการตอกย้ำว่าพูดเองกับปากเนี่ย
11: เจ็บมากเลยอ่ะทำงานดีกว่าอันนี้ของจริง
10: เน
11: า
10: ะ
11: ติดตามการมีมิตรมากวนใจกันบ้างหรือเปล่าน ั
10: ่นสิ
11: โอ้โหแก๊งสแกมเมอร์นี่ก็ไม่เบาไม่แผ่วเลยนะคะสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เขาเปิดข้อมูลนะคะบอกปีที่แล้วแก๊งสแกมเมอร์สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างน้อยอย่างน้อยนะ 88,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ
10: ค
11: ือมันเป็นตัวเลขที่ถ้าจะว่าไปเนี่ยถือว่าสูงกว่า GDP ของหลายๆประเทศในภูมิภาคนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญเลยแหละของการฉ้อโกงทางไซเบอร์นะคะแล้วกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวรับมือกับมาตรการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็วมากกระจายแหล่งรายได้หรือแม้แต่ช่วงหลังๆก็เราจะเห็นว่ามีการเอา AI มาใช้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเครือข่ายอาชญากรรมเนี่ยกำลังขยายจากการทำผิดกฎหมายเพียงด้านเดียวไปสู่อาชญากรรมหลายประเภทโดยใช้เครือข่ายและทรัพยากรร่วมกันคือเขามีการเปรียบเทียบรูปแบบการทำงานของเครือข่ายเหล่านี้กับระบบแฟรนไชส์ของบริษัทนะ
10: ให้เดี๋ยวนะเอาไปโยงกัน
11: โดยมีหน่วยงานเฉพาะด้านสำหรับฟอกเงินค้ามนุษย์ลักลอบขนย้ายผู้พยพแล้วก็รวบรวมข้อมูลซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่ในเครือข่ายเดียวที่ให้บริการระหว่างกัน
10: ค่ะนะ
11: คือมันโอ้โหมันปราบยังไงมันจะ
10: หมดสักทีอ่ะ
11: โอ้โหมันยากอยู่เหมือนกันเน
10: า
11: ะ
10: เดี๋ยวนะพี่อ้อยฟังข่าวยังไม่ค่อยตั้งใจเลย
11: ค่ะ
10: เพราะหมดแต่อ่านตัวเลขอยู่พี่อ้อยคะได้เลขพี่อ้อยนี่แหละค่ะหนูได้ค่าบัตร VIP เลยนะ
11: แรงมาก
10: อ๋อที่หนูจ่ายตังค์ซื้อมาแล้วซื้อบัตรท็อป
11: โอ้โ
10: หอันนี้หนูถูกค่ะพี่อ้อยวันเกิดหนูพอดีเลย12กันยา
11: โอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลงหน้า
10: สุขสันต์วันเกิดค่ะยิ่งพูดถึงคำนี้ยิ่งเสียดายอันนี้ถามว่าพี่ต๊อกค่าบัตรเจ็บเยอะมั้ยคะ
11: ก็คือแบบมันหมดเลี้ยวหมดแรงเอางี้ดีกว่าอ่านข่าวก็คือไม่รู้เรื่อง
10: จริงๆเขาเลือด10ทุกงวดอ่ะความหวังใหม่มาอีก2อาทิตย์
11: ค่ะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ PI
3: อ่ะ playlist นี้เหมาะที่สุดเลยค่ะเพลงของการทำใจคิดถึงเพลงอะไรบ้าง

ป็นการทําใจรูปแบบหนึ่งคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเอาจริงๆคนชนะยังต้องดูแลตัวเองเลยนะคะวันนี้นะรวมเพลงของการทําใจค่ะไม่ว่าจะทําใจในเรื่องงานทําใจเรื่องความรักหรือทําใจกับตัวเลขก็ตาม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

ีคำว่าเราถูกทิ้งเนี่ยมันเหมือนกับเราพยายามด้อยค่าตัวเองอยู่นะคะกับความรักบางคนนะคนที่ทิ้งเราไปอ่ะควรค่าจะทิ้งไปตั้งนานแล้วอะพออยู่ก็ไม่เห็นมีความสุขเลยค่ะแต่ที่เราอยู่ได้เพราะความอดทนเพราะฉะนั้นคนบางคนนะเสียเขาไปจงดีใจเถอะค่ะดีกว่าที่ได้เข้ามา Chilling Track เพลงของการทำใจเพลงต่อไปค่ะหวังมากเศร้ามากหวังน้อยความเศร้าน่าจะน้อยลง

็เป็นการทำใจอีกรูปแบบนึงนะคะถามว่าไหวไหมไหวแต่เจ็บไหมเจ็บหลายๆคนก็ต้องดูแลทั้งความเจ็บและดูแลความไหวของเราให้ได้ไหวแบบนี้ไปนาน

มีข้อความมาขอกำลังใจด้วยบอกว่าพี่อ้อยคะวันศุกร์นี้หนูต้องเดินทางไปหย่ากับสามีเก่าที่ทิ้งเราไปเมื่อ8ปีที่แล้วรู้สึกแย่มากเลยค่ะเขาทิ้งเราไปตั้ง8ปีที่แล้วแล้วนะวันนี้น่าจะดีใจนะคะคนไม่รักกันออกไปจากชีวิตสักทีอย่างเป็นทางการด้วยเรื่องเดียวกันอยู่ที่เรามองมุมไหนเราเดินหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

การทำใจอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนมีเรื่องให้ต้องต่อสู้ทั้งนั้นแหละชีวิตมีกราฟขึ้นแล้วก็กราฟลงค่ะเวลาเราเห็นเวลาเข้าไปในห้องของโรงพยาบาลจะเห็นไหมคะเวลาที่เราวัดสัญญาณชีพมันมีกราฟที่ขึ้นสูงแล้วก็ตกลงมาขึ้นสูงแล้วก็ตกลงมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีกราฟอีกต่อไปแล้วตรงเป็นเส้นเรียบๆเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ขึ้นไม่ลงอันนั้นแปลว่าสัญญาณชีพของเราจบลงแล้ววันนี้ถ้ายังมีลมหายใจจะกลัวทำไมกับกราฟขึ้นกราฟตกเพลงแล้วกันค่ะของการทำใจนะคะขอบคุณคนช่วยเลือกเพลย์ลิสต์ในวันนี้ด้วยนะคะเขาเสนอมาเลยบอกว่าเอาเพลย์ลิสต์ของการทำใจดีไหมแหมเหมาะมากกับ1กันยายนวันนี้ฟ้ายังไม่ให้โอกาสเราขอเป็นวันหน้าแล้วกันนะคะเอาใหม่ขอให้งวดหน้าแล้วกันนะคะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะของธรรมดาที่อาจจะมองข้ามบางทีมันจะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับใครบางคนนะคะโดยเฉพาะในวันที่เกิดอุทกภัยชีวิตประจำวันที่เคยใช้ชีวิตแบบธรรมดาเป็นเรื่องง่ายๆคราวนี้แหละค่ะพอเกิดอุทกภัยจะรู้ว่าทุกอย่างมันยากหมดอาหารการเดินทางของใช้ที่จำเป็นนะคะจะกลายเป็นเรื่องที่ยากมากทันทีเพราะฉะนั้นกันยายนนี้ค่ะวันที่9เดือน9ที่หลายคนกำลังจะกดเพื่อการช้อปปิ้งอย่าเพิ่งไปถึงการกดช้อปปิ้งเลยนะคะเดือนกันยายนเดือนที่9ช่วยกันเป็นที่พึ่งให้กับโครงการนี้ดีกว่าเพราะอุทกภัยมาเยอะมากนะคะปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เราต้องรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเต็มไปหมดเลย Green Wave Share for Care ค่ะ CanTo Care ร่วมส่งต่ออาหารกระป๋องสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะคะจะได้เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะหรือจะส่งต่อกระป๋องเปล่าๆที่เราไม่ใช้แล้วและขยะรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาต่อนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปสนับสนุนโครงการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะของเล็กๆในมือเราอาจจะมีความหมายกับใครอีกหลายคนบางทีกระป๋องเราไม่ใช้แล้วอ่ะไม่มีประโยชน์ต่อเราแล้วใครจะรู้ว่ายังเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายมาเปลี่ยนจากแคนธรรมดาสู่การแคร์ที่มีความหมายกันนะคะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ้อยจะเป็นตัวแทนในการไปรับด้วยมีโครงการที่หลายๆหน่วยงานอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะเอากระป๋องที่ไม่ใช้แล้วเอามาบริจาคเดี๋ยวไปรับให้ถึงที่เลย
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
8: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ปิ้วป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแทนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดไดอาน่า
7: Club Inspire Day Club Inspire Day
8: Club Inspire Day
6: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
8: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
9: ้เริ่มต้นด้วยการ
10: แอมนิดนึงนะ
9: เริ่มต้นด้วยการแบบคอคอครึกเลยนะ
10: คอมีความระคายนิดนึง
9: เกิดอะไรขึ้นจากความเย็นแล้วก็ฝนข้างนอก
10: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
9: เน
10: า
9: ะ
10: นะติดตามกันนะคะเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้นี่1กันยายนที่ญี่ปุ่นค่ะมีรายงานว่าเขามีการผ่อนปรนกฎนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานล่วงเวลาโดยสำนักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานเขาบอกว่าจะไม่กดดันให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามเพดานชั่วโมงการทำงานที่45ชั่วโมงอีกต่อไป
9: ค่ะ
10: ซึ่งเป็นความพยายามนะคะที่เขาบอกว่าต้องการจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแต่ว่ามันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าเอ๊นี่มันจะเป็นการย้อนกลับไปที่จุดเดิมหรือเปล่านะก็คือเขาจะมีวัฒนธรรมในเรื่องของการทำงานที่หนักมาก
9: ใช่ใช่ใช
10: ่ก็ฝังรากลึกกันมานานนะคะแต่ว่าในขณะที่ญี่ปุ่นก็คือเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงนะคะบางส่วนของภาคธุรกิจก็เรียกร้องให้มีการปรับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะจากข้อมูลของทางกระทรวงแรงงานนะบอกว่าธุรกิจในประเทศเขาเนี่ยประมาณ 40% ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงเฉพาะระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งอนุญาตให้มีการทำงานล่วงเวลาตามกฎหมายได้สูงสุดถึง100ชั่วโมงต่อเดือน
9: ว้ายเออแต่ต่อเดือนต่อเดือนเลยนะ
10: แต่ใช่แต่ว่ายังไงก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงแนะนำให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยจำกัดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาไว้ที่ไม่เกิน45ชั่วโมงต่อเดือนโดยถือว่าคำแนะนำนี้มีสถานะเทียบเท่ากับกฎระเบียบข้อบังคับเพราะว่าเขาก็มองว่าการทำงานล่วงเวลาที่มันมากจนเกินเกณฑ์เนี่ยมันก็อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการเสียชีวิตจากการทำงานหนักจนเกินไปนะคะเราก็จะเห็นหลากหลายข่าวที่มันเกิดขึ้นที่บ้านเขาอะ
9: ขนับล่วงเวลา
10: ใช่ค่ะ
9: เอาแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอัตราของคนที่เสียชีวิตคาโต๊ะทำงานเยอะนะ
10: เราจะเห็นข่าวกันค่อนข้างหลายครั้งเหมือนกัน
9: เพราะเวลาเขาสู้สุดใจไง
10: ค่ะ
9: นะคะคนไทยบางคนนะคะกำลังสมัครงานอยู่ยังอยู่ในรอบสัมภาษณ์ถามแล้วค่ะว่าลาได้กี่วัน
10: คุณพี
9: ่หนูใจเย็นนะคะลูก นะคะถ้าเรา work life balance เข้าใจหมดเลยแต่ถ้าหนู life มากๆหนูจะไม่มี work นะคะ
10: ไม่มี work ค่ะถ้าไม่มี work นี่ชีวิตจะพังเลยล่ะ
9: จริงๆ balance กันไปอ่ะค
7: ่
9: ะ
8: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่

็นเพลงเหงาที่ดูไม่เศร้าเกินไปนะคะน่ารักดีค่ะโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะชวนน้องพันธ์มาร่วมกันร้องเพลงหม้อหุงข้าวเพลงนี้ที่หลายคนชอบมาก Live, ไล่เรียงกันไปทีละเพลงตามที่คุณขอเอาไว้นะคะในแอป A-Time ฟังฟินนะคะบางคนโยกย้ายจากที่ทำงานลงไปอยู่ในรถแล้วเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะฝนมารับทุกเย็นทำหน้าที่ดี

0: ้องตามเพลงไปด้วยน่าจะมีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็เครียดน้อยลงด้วยนะอันนี้ส่งมาบอกว่าเมื่อช่วงเช้าดีใจมากได้เจอพี่อ้อยมาพูดบรรยาย Work Happy Heart Health ได้ข้อคิดมาปรับใช้มากมายเลยครับโอยขอบคุณมากที่สุดเลยค่ะเมื่อเช้านี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ทุกคนดูตั้งใจฟังมาก2ชั่วโมงนี่ไม่ใช่น้อยนะคะน้องลงชื่อว่าน้องบิ๊กคุงมีโอกาสคงได้เจอกันอีกนะ
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ม่ขอเพลงแท็กซี่ไรด์พี่อ้อยเพิ่งเล่นไปชั่วโมงที่แล้วอะค่ะงั้นขอเปลี่ยนเพลงนะบรรยากาศจะเข้าไปในไลฟ์ค่ะนี่คือซินซิงคูล่าและเจ็ดเซตเตอร์

พลงที่เจ้าของเพลงเองอยากรู้สึกว่าร้องยากยากโบกี้ไลออนยังแซวตัวเองเสมอนะคะไม่รู้ว่าเป็นผู้ร้องหรือผู้ประสบภัยแต่พร้อมมากจริงและคิดดูนะวันนี้มีหลายหลายเพลงของโบกี้ไลออนที่คุณเลือกไว้นะคะพอพี่อ้อยเปิดนาฬิกาทรายปั๊บมีข้อความบอกว่าอยากฟังที่ขั้นหนังสือ เอางี้เดี๋ยวเปลี่ยนเพลงมาแล้วกันนะคะตั้งใจอยากจะเอาใจทั่วๆเลยอะแต่บางเพลงมันเล่นได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยสิมาคาเสร็จคลับกันบ้างดีกว่าวันนี้มีข้อความในการเลือกเพลงในคาเสร็จคลับอยู่หลายข้อความนะคะเอาเป็นว่าใครส่งก่อนได้ฟังก่อน

0: างทีเราจะเห็นคุณค่าคนคนหนึ่งมากที่สุดตอนเขาหลุดมือไปแล้วนะคะเนาะเราไม่รู้จะโทษใครดีนะเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองเอาไว้นะคะตอนเขาอยู่ต้องดูแลกันเยอะๆนี่คือเพิ่งเข้าใจไงจากนาวินต้าได้รับข้อความแล้วนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่โอซาก้าค่ะเสียงชัดเจนดีมากจริงๆฟังแล้วจากหลายๆที่ในโลกเพราะว่าเป็นลูกเรืออ๋อนะคะเดินทางบ่อยแน่เลยเนาะฟังเพลงเพราะๆได้ตลอดเลยมีความสุขมากนะคะขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆและเสียงพี่อ้อยที่ฮิวใจเสมอขอบคุณมากเช่นกันนะคะอยู่ที่ไหนเอากรีนเวฟไปอยู่ใกล้ๆนะ Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตดูสิว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเหมือนเพลงนี้ไหม

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: แน่นอนที่สุดค่ะเศรษฐกิจแบบวันนี้เนอะอะไรเซฟได้ก็เซฟค่ะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมมีสินเชื่อที่น่าสนใจนะซอฟท์โลน GSB Solar for Life ค่ะให้คุณติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทเลยนะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะคะเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีค่ะวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th นะคะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปถึงมีนาคม31มีนาคม2570เลยนะคะอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะคะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาไหนจะถึงก่อนลองดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะอ่ะลองดูพลังงานสะอาดช่วยกระเป๋าสตางค์เราและช่วยโลกด้วย
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
9: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน

0: สามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วิธี Safe Energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
4: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิป
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: ใครชอบ

จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: หาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: เวลานี้ล่ะค่ะแวะติดตามกรีนอัปเดตด้วยกันนะคะกับดิฉันสุทินาทองชื่นกรมควบคุมมลพิษค่ะเดินหน้าตรวจจุดไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างกากของเสียที่ตกค้างรวมถึงน้ำเสียในพื้นที่เกิดเหตุส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะรู้ผลภายใน14วันก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ทางกรุงเทพมหานครดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำแล้วก็อากาศเพื่อประเมินว่าพื้นที่เกิดเหตุส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหรือไม่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างนะคะต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงรออยู่นะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ื่อตอนก่อน4โมงเย็นค่ะถามคุณไปว่าไหนดูซิใครหลายๆคนจะช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์ได้ไหมมีเพลย์ลิสต์หนึ่งที่คุณเลือกไว้บอกว่าอยากจะฟังเพลงประเภทที่เสียสละให้เขาได้ไปกับคนอื่นจริงๆแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังนะจะทำเพลย์ลิสต์นั้นบ้างก็เลยเอาบางเพลงมาเล่นให้ฟังก่อนอย่างตัดใจวีนัสอันนี้ก็ใช่นะคะฝากให้เขารักอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่เรื่องของเรื่องคือเสียสละกับไล่มันใกล้กันมากตอนรักร่วมกันตัดสินใจตอนจะไปอย่าชิงตัดสินใจคนเดียวนะถามอีกฝ่ายด้วย
1: Green Wave 106.5 FM

จอไป2ฤดูแล้วฟังท่ามกลางเสียงฝนเนี่ยมันได้บรรยากาศมากเลยนะคะงานจากฟลัวค่ะก่อนหน้านี้ Season Train นี่เป็นเพลงที่คลาสสิกมากของ Green Wave อยู่แล้วขณะที่เล่นเพลงนี้อยู่มีคนขอเพลงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเปิดเพลงตามคำขอหรือขอตรงกับเพลงที่เปิดดีนะ ได้ทั้ง2แบบนะคะชั่วโมงนี้ Drive Your Home ค่ะอยากฟังเพลงเพราะเพลงไหนมาลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะไหนดูซิก่อนถึงบ้านอยากได้ยินเพลงนี้ที่สุดเลยที่ Green Wave แล้วลุ้นกันว่าใครจะได้ฟังเพลงนั้นและลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะงานจากเมอร์ค่ะเพลงเพราะมากอีกเพลงหนึ่งกับขึ้นใจ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Drive you home
0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: หญิงชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาคลับ Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
2: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

คนชอบบอกว่าพี่คะเขาเปลี่ยนไปค่ะจากวันแรกที่รู้จักกันหรือจริงๆแล้วเขาเป็นแบบนั้นตั้งนานแล้วอะแต่เราเพิ่งรู้หรือเปล่าฝากตามโคทีสุนิตาลีติกุลนะคะก็ความนี้น่ารักดีเมื่อวานแฟนเดินมาถามว่าเราไปดูคอนพี่อ้อยพี่อ้อยไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องน่าตกใจมากอ๋อเขาคงถามว่าไปดูทอล์กพี่อ้อยจะร้องไห้ไหมก็เลยถามกลับไปว่าแล้วเธอจะร้องทำไมอะแฟนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนไม่มีอะไรให้ร้องไห้ค่ะแต่ต้องเข้าใจก่อนนะการน้ำตาไหลไม่ได้แปลว่าเสียใจบางทีถ้าเราปรับเรื่องหัวใจก็น้ำตาไหลได้เหมือนกันเนาะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยคะขอเพลงนี้หน่อยคุณแม่หนูเพิ่งจะเสียไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเราชอบฟังเพลงนี้กันมากค่ะตอนนี้คิดถึงแม่มากๆเลยอยากบอกแม่ว่าสัมภาษณ์งานที่ใหม่หนูผ่านแล้วนะแม่ได้เป็นอาจารย์อย่างที่แม่อยากให้เป็นเนี่ยถ้าฟังแบบนี้น้องน้ำตาไหลไหมล่ะ

0: าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: เวลาทำงานที่ Green Wave นะคะนอกเหนือจากการเลือกเพลงเพราะๆมาฟังกันแล้วเนาะพี่รู้สึกว่าความสุขอย่างนึงคือการได้เป็นกำลังใจเพลงบางเพลงฟังแล้วเพราะเพลงบางเพลงมันส่งพลังได้จริงๆนะคะอันนี้เขาบอกว่าขอกำลังใจหน่อยค่ะแม่ป่วยเป็นมะเร็งต้องให้คีโมแบบนอนโรงพยาบาลอาทิตย์เว้นอาทิตย์รู้สึกเหนื่อยมากเลยแต่ท้อไม่ได้เพราะแม่มีแต่เราตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วเห็นไหมมองย้อนกลับไปเราไกลจากจุดเริ่มต้นมาตั้งครึ่งทางแล้วนะสู้ค่ะเมื่อแม่สู้เราก็สู
2: ้ Drive you home
3: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: มาแจกสิทธิ์เติมน้ำมันกันนะคะ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะคะ Tip Up To My รับบริการรถไซฟรีที่ Tip Insure ด้วยนะคะผู้โชคดีได้รับทั้งเพลงแล้วก็สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะคุณน้องสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
1: ฝนตกอยู่หรือเปล่าน้อง
4: หยุดแล้วค่ะแล้วก็พอดีว่าพอฝนหยุดใช่ไหมคะแล้วเปิดหน้าต่างออกมามันจะยังมีแสงจากพระอาทิตย์แล้วมันสวยมากเลยค่ะก็เลยแบบ
1: เข้าใจ
4: วางครีนเวฟพอดีแล้วก็เลยแบบโอ้ดีใจมากเลย
1: พี่เข้าใจมากเลยอ่ะคือบางทีความสุขของเรามันง่ายแค่นี้ค่ะยังมีแรงเปิดหน้าต่างมีลมปะทะหน้าแล้วหายใจยาวเราโชคดีกว่าอีกหลายชีวิตเลยนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรประกอบลมที่พัดใส่หน้าน้องคะ
4: ถ้าอากาศดีๆค่ะพอเห็นถึงแล้วนึกถึงเพลงนี้เลยค่ะ
1: ได้เลยดีจังที่มาแบ่งโมเมนต์ดีๆแบบนี้ให้กับหลายๆคนด้วยนะคะเดี๋ยวน้องติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมันด้วยแล้วฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะ
4: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่อ้อย
1: ขอบคุณค่ะยินดีได้คุยกัน
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตั้งความสุขง่ายๆค่ะเราจะได้สัมผัสความสุขนั้นได้ทุกวันเดี๋ยวหลังปิดไมค์พี่อ้อยก็ไปประชุมทอล์กต่อนี่แหละเพื่อทำให้12กันยายนมันเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดระหว่างเรานะคะเดี๋ยวฟังน้องเฟียสต่อนะสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
2: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ TEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
2: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: ดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มาเจอเซนันเดชาลอนามุซึมซึมไม่ต้องเฮลถ้าพี่ได้วันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาราใช้ดีเวรี่มัชกะคอนตานียาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยออเดอร
5: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิป up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เร่งรีบ
12: ตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
13: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
14: all well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
15: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
16: เจ็บคอ
15: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
17: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
15: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
16: เจ็บคอ
15: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
18: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดไดอาน่า
19: Club Inspire Day Club Inspire Day
20: ClubInspire Day
18: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
20: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
21: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะสภาพยุโรปหรือ EU ค่ะจะระงับการนำเข้าปศุสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอย่างเช่นสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็น้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสภาพยุโรปเกี่ยวกับการ ช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยระยะเวลาของมาตรการนี้จะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลนะคะถือว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดค่ะเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงนะคะ
20: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
0: Oh well Oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ทุ่ม10นาทีนะครับที่นี่ Green Wave ครับทักทายมาฟังทางทุกช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชันเอชามฟังฟินแล้วก็ทางออนไลน์ทั้งหมดด้วยมีหลายข้อความส่งเข้ามาฝากเพลงไว้ตั้งแต่ปลายชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวทยอยเปิดให้นะครับฟีดมาทักทายกันตั้งแต่ตอนนี้และอยู่เป็นเพื่อนจนถึง4ทุ่มมีคนส่งเพลงมาเยอะเลยครับแล้วก็ทักทายมาจากหลายที่มีทั้งในกรุงเทพหรือว่าที่อื่นๆก็มีนะครับทั้งไทยมาจากต่างประเทศก็มีสวัสดีนะครับ

0: พลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเมินนะครับแล้วก็เป็นเพลงแบบอย่างเท่เลยขึ้นใจครับก่อนหน้านี้เฟียเปิดไปแล้วนะครับมีถามจานจาก25 hours ด้วยมีพูดไม่เต็มปากเพลงที่ไม่ได้เปิดบ่อยๆจากมีคนถามเข้ามาด้วย
1: Green Wave 106.5 FM

ซี่รายจากเทราคอตต้าครับก่อนอันนี้มีใจชั้นตามเธอไปจากยังโอมนะไม่ติดจากยูไวทีเจแล้วก็วินดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ไปลงทะเบียนไทย AI Passport นะครับก็เริ่มใช้งานกันไปแล้วตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะก็ผ่านไปประมาณสักวันกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนที่ไปลงทะเบียนกันมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างลองรีวิวกันมาหน่อยก็ดีนะครับเห็นเป็นรีวิวในโซเชียลกันแบบประทับใจเยอะมากเลยแต่ประทับใจแบบไหนไปดูกันแล้วกันว่าเขาเอาไปทํา use case กันยังไงบ้างนะครับพูดถึงเรื่องของ AI นะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของ data center ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้กำลังทยอยสร้างในเมืองไทยมีหลายที่เลยล่าสุดมีคนเป็นกังวลว่าเอ๊ะเขาบอกว่า data center บางที่กลางเมืองเนี่ยเขาบอกว่ามีการเก็บน้ำมันด้วยหลายแสนลิตรอย่างนี้น่าเป็นห่วงหรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับช่วงนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตกรัวๆครับยาวไปนะครับหลายที่ทั่วไทยเลยตั้งแต่วันนี้ไปถึง7วันข้างหน้าตามพยากรณ์ของกรมอุตุนะครับ

ลงพิเศษเพลงนี้เพลงที่พี่แว่นใหญ่แต่งขึ้นมานะครับจากแรงบันดาลใจที่มีคุณแม่คนหนึ่งเอาอวัยวะของลูกที่เสียชีวิตเนี่ยไปมอบเพื่อต่อชีวิตให้กับคนอื่นนะครับซึ่งเวลาที่เราบริจาคอวัยวะกันเราจะไม่รู้หรอกว่าโดเนอร์หรือว่าคนบริจาคเป็นใครและคนรับปลายทางเป็นใครนะครับเพื่อเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันแต่ขอให้รู้ไว้เถอะว่าเวลาที่มีการบริจาคอวัยวะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันมีการแมทช์กันแปลว่าเราได้ช่วยต่อชีวิตคนจริงๆนะครับหนึ่งร่างกายของคนเราสามารถช่วยต่อชีวิตคนได้หลากหลายรูปแบบเลยนอกจากการช่วยเหลือกันในชีวิตประจำวันตอนที่เรายังมีชีวิตแล้วตอนที่เราไม่อยู่ครับคือตอนที่มีชีวิตบริจาคเลือดหรือให้ความสามารถในการบริจาคท่านอื่นๆไปได้ให้ความช่วยเหลืออื่นได้แต่ว่าตอนที่เราไม่อยู่แล้วร่างกายของเราต่อชีวิตคนได้อีกจำนวนมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความสนใจเรื่องนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับแล้วก็แจ้งให้ญาติหรือว่าคนใกล้ตัวทราบเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันมีข้อความเข้ามาถามนะฮะว่าวันนี้ ETC เอาเพลงใหม่เพลงไหนมาฝากนะครับก็มีคนถามถึงเมื่อตอนสักสายๆวันนี้ ETC เอาเพลงใหม่น่าสนใจมากเลยทำเพลงคู่กันกับโอซิอุสครับมาร่วมทำเนื้อร้องเพิ่มสีสันให้กับเพลงใส่รายละเอียดซะดีเลย EDC เป็นอีกหนึ่งวงซึ่งทำเพลงเนียบมากคือเล่นโชว์ก็รายละเอียดเยอะตั้งใจซ้อมเป็นนักดนตรีที่มันเรียกว่ามีความเข้มข้นทางดนตรีสูงมากคือเวลาใครที่ไปดูเขาจะรู้สึกว่าหุยคุ้มค่าบาทจังเลยอะไรเงี้ยหรือแม้ทั้งเพลงแต่ละเพลงที่ทำขึ้นมาเขาบอกว่าเวลาที่เพลงมันปล่อยไปแล้วเนอร์ศิลปินเขาถือมากเลยนะครับปล่อยเพลงไปแล้วอะมันแบบมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลฟูดพริ้นท์แบบอยู่ยาวตลอดไปเลยทุกคนก็จะจำได้ว่ามันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใส่เต็มในเวอร์ชันนี้เนี่ยมีการเลือกเปลี่ยนเสียงประสานแบบใส่เต็มจริงอีกนะครับมีซาวด์ออเคสตราเข้ามาใส่ซาวด์เครื่องสายนะครับเครื่องเป่า คืองานละเอียดมากมีพาร์ทที่เป็นสวิงแจ๊สแบนด์แบบบิ๊กแบนด์มาใส่ด้วยซิงเกิลใหม่เพลงนี้กับ ETC ครับ Sweet เหมือนก่อน

0: ฟังจบอยากแบบลุกขึ้นยืนปรบมือให้เลยอ่ะบอกว่ามันดีมากซิงเกิลใหม่จาก ETC นะครับเพลงนี้สวีทเหมือนก่อนนะครับถ้าเกิดว่าแบบใครที่เป็นคนทำเพลงเนอะบอกว่าเป็นเหมือนเราเข้าครัวอย่างเงี้ยเป็นพ่อครัวแล้วเรารู้สึกว่าโหเรารู้วิธีการทำอาหารแล้วแบบเห็นเขาทำแบบอลังการแบบขนาดนี้เราจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ว้าวมากเลยนะครับขอบคุณมากที่ทำเพลงดีๆมาสวีทเหมือนก่อนจาก ETC นะครับเพลงเพราะเพลงนี้ซึ่งให้บรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็เช่นเดียวกันความสัมพันธ์นะครับมันต้องเติมแบบความหวานอะไรเงี้ยให้มันมีรสชาติเข้าไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับการใช้ชีวิตตึงเกินไปบางทีก็ไม่ดีครับหรือว่าย่อนบางทีเกินไปก็เหลวๆเหมือนกันเพราะฉันหาทางตรงกลางแล้วก็อย่าลืมเติมรสชาติที่คุณชอบไประหว่างทางด้วยนะครับ Good News Good News ปลายชั่วโมงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของโควิดช่วงนี้เนี่ยก็ออกข่าวกันอยู่เยอะว่ามันกลับมาเพิ่มขึ้นนะวันนี้ก็ได้ฟังอยู่เหมือนกันนะครับกรมควบคุมโรคก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกมันมีขึ้นมาเป็นระยะแหละแล้วก็ไม่มีช่วงวัยไหนเป็นพิเศษที่จะเขาเรียกว่ามีโควิดติดโควิดมากกว่าวัยไหนส่วนใหญ่ก็คือกระจายกันไปทุกวัยแต่ที่สำคัญคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวมักจะเป็นกลุ่มที่โดนโควิดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะแบบฟื้นตัวยากฟื้นตัวช้านะครับหรือมีอาการแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะนะครับมีบางคนที่เคยเข้าโรงพยาบาลนานๆเพราะว่าเป็นเพราะโควิดทั้งที่เชื้อในยุคใหม่เนี่ยตอนหลังๆเนี่ยมันอ่อนลงนะครับแต่ว่าก็ยังส่งผลกระทบเนื่องจากอย่างที่บอกไปเรามีโรคแทรกซ้อนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันก็ทำให้ขาดงานขาดโอกาสขาดรายได้หลายๆส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนแบบนี้เนี่ยบางทีเราป้องกันตัวเต็มที่แล้วแต่ว่าเราแหมบางทีมันเกิดขึ้นได้การติดโรคติดต่อแบบนี้นะครับเราไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะมาเมื่อไหร่การที่เราวางแผนเอาไว้พร้อมเนี่ยบางทีมันช่วยรับมือได้อย่างเช่นเรื่องของการประกันรายได้ของเรานะครับหรือว่าความมั่นคงในการหาในการทำงานของเราด้วยเช่นเดียวกันการมีประกันชีวิตสำคัญมากครับในส่วนนี้สามารถช่วยครอบคลุมได้ในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงนะครับสุขภาพการเงินการงานภาษีรวมถึงชีวิตหลังเกษียณด้วยวางแผนชีวิตให้ดีครับกับ Samsung ประกันชีวิตประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณครับให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis และผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุด Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิต
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีดีเจคุณพ่อไมโครเวฟจะออกไปวิ่งอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
2: ถ้าไม่ได้วิ่งเนี่ยมันเหมือนร่างกายขาดอะไรไปเลยครับต้องจัดสักหน่อยคุณหมอฮะ
1: ระวังการออกกำลังกายหนักเกินไปจนเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมด้วยนะปอนอกจากล้าพอร่างกายไม่ได้พักเพื่อฟื้นฟูแล้วข้อต่ออาจจะเสื่อมเรื้อรังได้นะพอรับแรงกระแทกบ่อยๆควรหาวันพักให้ร่างกายได้ซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างน้อย 1-2 วันหรือเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานชิลๆบ้างก็ดีนะปอง
2: ั้นวันนี้เปลี่ยนเป็นพาลูกสาวไปว่ายน้ำชิวๆก็ได้ครับหมอเพื่อนครับผม
1: เพื่อนเป็นหม
0: อแจ้งก่อนกลับบ้านวันนี้นะครับใครเติมน้ำมันได้เติมเลยนะฮะพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคาครับถ้าเกิดว่าเป็นดีเซลขึ้น75สตางค์ถ้าเกิดว่าเป็นเบนซินกับโซฮอลขึ้น60สตางค์เติมวันนี้นะ
3: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
4: Green Morning Show
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลย

0: คนนะจ๊ะ
1: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
0: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
1: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
0: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
0: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: ครอสอัพช็อต
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
7: yeah!

0: ที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: โคลสอัพช็อต
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
4: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
3: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
4: เธอคือวัน
3: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดย

0: Green Chef Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: ตายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดๆกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยอายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกอทอการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงไต่โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ

0: Green Wave 106.5 FM
1: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพศพพระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dude Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: วิธี Safe Energy แบบ
5: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
6: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
5: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
6: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ1 2 3 4 5 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
9: Green Wave Share for Care Can to Care
8: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
8: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
9: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
0: News โดย
11: มารออยู่แล้วค่ะเวลากับ Green News นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้เสนอแนะให้พรรครีพับลิกันและก็เดโมแครตร่วมมือกันร่างกฎหมายลดหย่อนภาษีสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อกอบกู้ธุรกิจภาพยนตร์โทรทัศน์และก็บันเทิงในสหรัฐค่ะโดยทรัมป์บอกว่าสภาคองเกรสควรอนุมัติมาตรการจูงใจการผลิตในรัฐบาลกลางโดยทันทีเพื่อที่จะสร้างงานด้านบันเทิงในสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเขาได้พบกับจอห์นวอยนักแสดงชาวอเมริกันซึ่งเสนอแนะมาตรการ ลดหย่อนภาษีระดับรัฐบาลกลางนะคะซึ่งทรัมป์บอกว่าการผลักดันในเรื่องนี้มีขึ้นเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ของสหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเวลาของ Green News ยังคงติดตามกันได้ต้นชั่วโมงนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

0: ชิลลิ่งแทร็กวันนี้นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดคาตาจากนูนิวนะครับซึ่งได้โบกี้ไลออนมาช่วยทำเพลงให้แล้วก็คอลแลบกันในเพลงด้วย
1: โดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
0: เพิ่งมีภาพไวรัลแชร์กันไปล่าสุดนะครับโบกี้ไลออนขึ้นคอนเสิร์ตนะฮะไปขึ้นคอนเสิร์ตนึงแล้วก็ไม่สบายเสียงหมดพอดีเลยแล้วเผอิญว่าคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยเธอกำลังเพลงที่กำลังจะร้องเป็นเพลงที่ร้องคู่กันกับนนทนนท์แต่นนท์ไม่ได้มาเนาะก็ขึ้นไปร้องแต่เสียงไม่มีแต่บังเอิญวันนั้นคือนนท์เนี่ยก็คือแวะไปให้กำลังใจแล้วไปเชียร์พอดีก็เลยเซอร์ไพรส์ขึ้นไปช่วยร้องบนเวทีด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนก็ตกใจมากโบกี้แบบน้ำตาไหลเลยบอกว่าโอ้ไม่คิดว่าเพื่อนจะมาดูคอนเสิร์ตแต่ขึ้นมาช่วยซับบนเวทีอีกน่ารักมากคนก็เลยแชร์โมเมนต์นี้กันเยอะมากเลยครับว่าเขาเป็นเพื่อนที่ซัพพอร์ตกันมากๆเลยนะฮะ2 ทุ่ม 21 นาทีครับมีซิงเกิลใหม่จากเจมส์

EQUEST โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .comLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: คดี
1: เวลาที่มันมาสุดทางแล้วมันเดินไปกันต่อไม่ได้มันดูแบบนี้มันเศร้านะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอย่างในโจทย์นี้ Tattoo Color เขาบอกว่าจริงๆแล้วเรามาสุดทางแล้วจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะแต่มันไปต่อไม่ได้จริง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: DJ Playlist ของเราทิ้งท้ายด้วยเพลงจากน้ำชานะครับดาวบนฟ้าปลาในน้ำเธอในฝันครับเป็นสิ่งที่เราคว้าไม่ได้เลยสักอย่างแต่ว่าอยู่ตรงนั้นน่ะสวยงามดีอยู่แล้วก็ปล่อยให้อยู่ตรงนั้นไปนะครับขอบใจนะจากแพรวคณิตกุลนะครับซึ่งล่าสุดเป็นว่าที่ด็อกเตอร์นะครับเดี๋ยวนี้ไปเรียนอะไรกันเยอะแยะไปหมดศิลปินของฉันแต่ละคนนะฮะเป็นด็อกเตอร์เป็นนู่นเป็นนี่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังนะฮะพักกันก่อนตรงนี้สักครู่นึงมีข่าวต้นชั่วโมงอัปเดตกันครับ
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอ Plus Pain
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mamaYou Papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโด

0: สุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
1: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดไดอาน่า
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
3: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
4: ตามฟังได้กันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นสำนักงานกิจการผู้บริโภคของญี่ปุ่นมีแผนที่จะเอาเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนที่ส่งมายังศูนย์ให้คำปรึกษาผู้บริโภคทั่วประเทศเพื่อที่จะตรวจจับกลโกงในการขายและการลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะโดยเขาจะใช้แพลตฟอร์ม AI นะคะป้อนถ้อยคำที่ใช้ในการชักชวนจากคดีช่อโกงการลงทุนขนาดใหญ่ในอดีตเข้าสู่ระบบจากนั้นก็จะวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนใหม่ๆอย่างละเอียดเพื่อที่จะระบุรูปแบบการหลอกลวงที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยตั้งเป้าที่จะตรวจจับกลโกงต่างๆนะอย่างเช่นแชร์ลูกโซ่แล้วก็ยังมีแผนจะปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานอย่างการเร่งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชักชวนที่มีลักษณะเฉพาะแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตำรวจด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
3: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: เรนดี้คอเวอร์ชันนี้จากวันธนเดชครับแล้วก็คัฟเวอร์ลุลามาก่อนอันนี้มีชาติสุชาติด้วยนะครับเอาเพลงพร้อมมาฝากกันเต็มเลยนะครับแต่ละคนที่เลือกเพลงกันมาทุกเพลงมีความหมายแบบโดนศิลปินเป็นการส่วนตัวทั้งนั้นไม่ว่าจะแบบชอบการเรียบเรียงดนตรีหรือว่าชอบเรื่องราวที่อยู่ในเพลงเอามาเล่าใหม่ครับในคัฟเวอร์ไนท์แล้วก็จะมีหลากหลายเวอร์ชันด้วยแตกต่างจากออริจินอลเวอร์ชันเพราะเขามาตีความใหม่นั่นเองเวอร์ชันล่าสุดที่เราจะได้ยินนะครับจะเป็นเพลงของโบกี้ไลออนหลายคนที่ไปดูคอนเสิร์ตก็คงจะเห็นเนอะทั้งโบกี้ทั้งว่านเนี่ยเลือกเพลงมาเซตใหญ่มากเลยนะครับคนที่ไปดูคอนคงจะได้รู้แล้วว่ามีเพลงอะไรบ้างแต่คนที่ไม่ได้ไปดูคอนเดี๋ยวติดตามกันเร็วๆนี้นะครับจะเอามาให้ได้ชมกันทาง YouTube แล้วก็ตัดเป็นเพลงให้ฟังทาง Green Wave ที่นี่ด้วย
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: วิธี Safe Energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
4: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย Yogurt Dutchy Probiotic กินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: มีข้อความหนึ่งฝากเข้ามาด้วยบอกว่ากำลังจะออกจากที่ทำงานโหเพิ่งเลิกงานดึกมากเลย 3 ทุ่มครึ่งนะครับก็เดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขกับเพลงที่ฟังที่ Green Wave ที่นี่ก็แล้วกันนะครับจริงๆมีฝาก request เข้ามาด้วยเฟซจะบอกเพลงนี้ที่ฝากมาเนี่ยหาแล้วมันไม่เจอขออภัยด้วยนะครับวันนี้เอาเพลงใหม่มาฝากกันก็แล้วกันในช่วง debut track เพลงนี้จากเป้อารักชื่อเพลงว่าจันลับตาครับถ้าเกิดว่าใครได้ฟังเพลงจากเป้อารักเนี่ยคงจะรู้แล้วว่าเขาเป็นเพลงแบบแนวแบบจะมีแนวโฟกก็เห็นเป็นของตัวเองนะครับคราวนี้เนี่ยไม่ได้โฟกธรรมดาเป็นโฟกวินเทจโดยพลเลือกใช้บันโจซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นกีตาร์เป็นลักษณะคล้ายๆกีตาร์นะครับแต่ว่ามันจะให้ซาวด์ที่มันดูแบบเป็นวินเทจเป็นโฟกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาทำเพลงด้วยซึ่งเพลงเนี้ยเขาได้ไอเดียจากการที่แบบไปแฮงเอาท์กับเพื่อนจนเช้าแล้วเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยจะกลับกันเมื่อไหร่กลับกันตีห้าหรืออะไรเงี้ยบอกว่าก็กลับเวลาที่จันมันหลับตาแล้วกันคือพระจันทร์ก็หายไปแล้วถึงค่อยกลับอะไรเงี้ยเขาเลยเอามาเป็นไอเดียในการแต่งเพลงก็คือชื่อเพลงเลยครับจันทร์หลับตา

0: มันยังไงมันยังไงทำอะไรก็เท่ไปหมดเป็นคาแรคเตอร์นะครับเป็นมายด์เซตเป็นวิธีคิดของเป้อารักนะครับแล้วก็แม้ทั้งเครื่องดนตรีที่เอามาเล่นเนี่ยก็แบบว่าดูแล้วแบบโหคนเล่นบันโจเนี่ยมันเท่มากเลยนะเพราะมันได้เล่นง่ายเลยนะครับบันโจมันเป็นเครื่องดนตรีที่มาจากแอฟริกาครับแล้วก็จะมีแบบ5สาย6สายนี่แล้วแต่ใครจะเล่นซึ่งวิธีตั้งสายถ้าเป็น6สายเหมือนกีตาร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็น5สายเนี่ยมันโน้ตมันจะเป็นอีกแบบนึงก็คือต้องมีความเก่งหรือว่าซ้อมกันมาพอสมควรเลยเจ๋งมากเลยครับเพลงนี้จันลับตาจากเป้อารัก
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับเราขอบคุณผู้ฟัง Green Wave ที่อยู่ด้วยกันมาตลอด Green Wave เนี่ยเรามีเพลงพร้อยๆฟังนะครับเป็นการแบบฮีลใจนะทำให้ความรู้สึกดีแต่อีกด้านหนึ่งครับเราก็จะรู้สึกดีด้วยถ้าเกิดสังคมที่เราอยู่มันน่าอยู่ขึ้นในหลายๆรูปแบบจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามหรือจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกระทบทุกคนจริงการที่เราบอกว่าเออเราอยากช่วยให้สังคมมันดีขึ้นมุมของสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราช่วยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันช่วยให้ทุกชีวิตดีขึ้นได้จริงๆครับซึ่งคราวนี้ที่เราจะชวนคุณก็คือชวนคุณมารีไซเคิลอะไรก็ตามที่รีไซเคิลได้รับหมดเลยครับจะเป็นกระป๋องเปล่ากระดาษขวดแก้วขวดพลาสติกแก้วโลหะอะไรเงี้ยทุกอย่างที่รีไซเคิลได้ที่คุณนึกได้นะครับสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ทั้งหมดใครที่สนใจนะครับสามารถเอาสิ่งของเหล่านี้เนี่ยมาเข้าร่วมโครงการได้โดยคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าของน้อยเนาะสามารถเอาสิ่งของรีไซเคิลเหล่านี้นะครับไปจุด drop point ของ Recycle Day ได้พร้อมแจ้งว่ามาจากโครงการ Green Wave นะครับ Share for Care Can to Care เขียน Green Wave ก็ได้แบบสั้นๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีมากเพราะบางคนบอกว่าโหไปบอกที่ชุมชนตัวเองหมู่บ้านตัวเองบริษัทตัวเองนะครับร้านค้าของตัวเองหรือว่าบางร้านมีหลายสาขาด้วยเงี้ยรวบรวมกันได้ตั้งแต่50กิโลขึ้นไปให้ Waste by Delivery ไปสามารถรับได้ถึงที่เลยนะครับโดยสามารถแอดไลน์ผ่านLINE Official ได้นะครับของ Waste By ก็ @wastebuy นะครับได้เลยแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการรีไซเคิลของเหล่านี้เนี่ยจะไปสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมช่วยด้วยนะครับไปที่จังหวัดน่านที่น้ำท่วมอยู่นะครับซึ่งตอนนี้จะซาไปแล้วแต่ก็ต้องฟื้นฟูกันเป็นปีนะครับรวมถึงเตรียมตัวสำหรับน้ำที่จะมาใหม่ในปลายปีนี้ด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูด้วยเช่นเดียวกันแต่ใดๆแล้วเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่เราสามารถช่วยได้ผ่านขยะที่เราไม่ได้ใช้นั่นเองครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care

บอกกี้ไลออนครับแล้วก็โจอี้โพสิตด้วยนะครับเวอร์ชันนี้นาฬิกาทรายเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ผู้ฟังฝากเข้ามาแล้วก็แบบชอบแบบเวอร์ชันออริจินก็ดีเนาะแต่เวอร์ชันใหม่นี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังด้วยครับคืนนี้เพลงเพราะยังไม่หมดนะครับตามฟังกันต่อได้ในชั่วโมงหน้าวันนี้เฟซไปแล้วครับเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดย

0: ป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: เวลาของกรีนอัปเดตเราติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนทางตอนเหนือของเนปาลกับทิเบตทางการเนปาลบอกว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปค่ะแต่ว่าเป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้น

0: ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะโดยในปานเรียกร้องนะคะให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาพูดคุยกันอย่างจริงจังซึ่งรัฐบาลเนปาลเนี่ยนะคะเขาประเมินค่ะว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจจะพุ่งสูงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะช่วงหน้ายังคงส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวเราติดตามด้วยกันต่อนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ค่ำวันนี้นี่อากาศดีจริงๆนะครับผู้ฟังครับนี่คือ Nursery Sound ครับกับเพลงนี้มีชื่อว่าอากาศดีๆมีหลากหลายเพลงที่ผมไม่เคยได้เปิดเลยอย่างเช่นลืมจากพี่ป้อมพี่โต๊ะนะครับรวมถึงรักนะคะจากบี้สุกริตด้วยสวัสดีทักทายกับผู้ฟังด้วยครับ4ทุ่ม20นาทีครับดูแล Green Wave ต่อจาก DJ พี่เฟียสนะครับผมจนถึงเที่ยงคืนสำหรับวันอังคารเริ่มต้นเดือนวันนี้พอต้นเดือนมาปุ๊บนี่ก็โอ้โหมีหลายเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับผมก็วันนี้อ่านข่าวครับผู้ฟังครับมีหลากหลายบริษัทเลยครับที่มีการเลย์ออฟพนักงานทั้งที่เป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงอยู่มากๆเลยทีเดียวนะครับรวมถึงราคาน้ำมันนะครับผมหลังจากที่มีการเปิดศึกใส่กันอีกแล้วนะครับในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันนี่พุ่งขึ้นไปประมาณ 5-10% ในตลาดโลกนะครับทำให้ราคาน้ำมันในบ้านเราก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะ

เสียงร้องของว่านธนกฤตนะครับเด็กคิดสุงี้มีเติมฝันจากวิยดาโกมารกุลนนครมีเติมไม่เต็มจากกบทรงสิทธิ์ด้วยวันนี้ก็เป็นแบบว่าฟิลแบบว่าin love แล้วก็ฟิลแบบว่าแอบรักอกหักปนๆกันไปนะครับผู้ฟังครับผมบรรยากาศฝนตกบางทีมันก็ถ้าอกหักอย่างเดียวบางทีผมรู้สึกว่าหูมันจะทรมานความรู้สึกเกินไปเพราะฉะนั้นปนกันไปแล้วกันสำหรับค่ำคืนนี้4ทุ่ม45นาทีนะครับเพลงเพราะๆยังเปิดให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านมากๆที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในค่ำคืนนี้นะหลายชื่อเพลงที่ส่งมานี่ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับแอปพลิเคชันไอทามฟังฟิน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ผู้ฟังกับผมของธรรมดาที่เรามองข้ามเนี่ยนะฮะบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับใครบางคนก็ได้นะครับโดยเฉพาะในวันที่เกิดอุทกภัยชีวิตประจำวันที่เคยเป็นเรื่องง่ายๆทั้งอาหารการเดินทางหรือของใช้จำเป็นเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องยากหรือเรื่องลำบากขึ้นมาทันทีเลยนะครับกันยายนนี้ครับ Green Wave ชวนทุกคนมาเป็นเพื่อนที่พร้อมพึ่งนะครับกับโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นั่นเองนะครับร่วมส่งต่ออาหารกระป๋องและก็สิ่งของจำเป็นสภาพดีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับผมหรือส่งต่อกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือและก็เยียวยากันต่อเนื่องนะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ย

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วันนั้นครับผมไปวิ่งมาแดดแรงร้อนเหงื่อแตกแล้วก็เป็นตะคริวอีกฮะนึกว่าตัวเองจะเป็นลมไปซะแล้วคุณหมอครับ
2: อันตรายมากเลยนะปอเวลาที่เหงื่อออกร่างกายไม่ได้เสียแค่น้ำแต่เสียวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำคัญอย่างโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมด้วยทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวฉับพลันปอก็เลยเป็นตะคริวแต่ถ้าโชคร้ายความดันตกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันเนี้ยฮีทสโตรกได้เลยนะ
3: ยังเล่าไม่จบเลยครับผมจิบเกลือแร่แล้วก็สังเกตตัวเองตลอดวิ่งเข้าร่มเป็นระยะสบายใจได้เลยฮะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์321ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาClub Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
1: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
2: ยังคงว่าฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นแอนดรูว์เบลลี่ค่ะซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE เขาออกมาเตือนนะคะว่าภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากโมเดล AI ระดับแนวหน้าหรือ Frontier AI อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโลกค่ะโดยอาจจะทำให้ภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นขยายวงกว้างขึ้นแล้วก็เอื้อให้โจมตีได้ง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงซึ่งอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดการเงินทั้งระบบแต่ในขณะที่หลายๆประเทศยังไม่มีแนวทางแล้วก็มาตรการที่เหมาะสมในการกำกับดูแลค่ะโดยสถาบันการเงินและผู้ให้บริการเทคโนโลยีจำเป็นจะต้องยกระดับการจัดการช่องโหว่นะคะรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือซึ่งคำเตือนนี้มีขึ้นนะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI เนี่ยล่ะค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
1: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
3: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

สียงร้องของเจนนี่คอรีนะครับนี่คือใครๆก็ไม่รักมีว่าไงคนเก่งไททอดสมิธนะครับผมปีหน้าน่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่หูที่ใหญ่มากๆน่าจะเป็นราชมังนะครับผมสำหรับแฟนๆไททอดก็เตรียมตัวติดตามข่าวให้ดีๆเลยมีเล็กรัชเมศกับโลกทั้งใบนะครับวิลเลียมจักรพรรดิกับจำได้ว่าลืมแล้วก็พลพลกับไร้น้ำหนักด้วยชั่วโมงที่2นะครับเพลงเพราะๆฟังกันต่อเนื่องเลยที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆคุณวลัยพรบอกว่าตั้งแต่เข้าช่วง DJ ปอฟังเพลินมากๆเลยค่ะร้อยเรียงเพลงได้สุดยอดมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะครับผมก็เพลงไหนอยากจะเพิ่มเติมในชั่วโมงนี้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆข้อความฮะ

0: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าม
2: ีหนึ่งงานจาก ETC นะครับที่เล่นเอาไว้บนเวทีนี้ Cover Night Live ของเรานะครับโหยเพราะมากๆสำหรับซิงเกิลนี้กลับคำเสีย

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต

0: ป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
3: ่ Smiley Request
4: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขอบคุณมากๆนะครับผู้สนับสนุนของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตงานจากเอจิรากรกับเธอไม่ต้องโทษเขา

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่ครับจากพลอยชมพูคุณผู้ฟังครับผมก็เป็นเพลงที่สร้างสรรค์โดยมาทีมนะครับผมเล่าถึงความรู้สึกของคนที่เคยผ่านช่วงยากลำบากจนได้พบใครบางคนเข้ามาเยียวยาหัวใจและทำให้เชื่อในความรักอีกครั้งหนึ่งชื่อเพลงว่าอย่าปล่อยมือกันนะครับผมแล้วก็เพลงสุดท้ายของช่วงปอฝากไว้ด้วยกับพี่แอมสวรักษ์กับแค่เสียใจไม่พอนั่นเองบ๊ายบายไปด้วยช่วงนี้เลยคุณผู้ฟังอยู่ต่อกับดีเจพี่แบมและพรุ่งนี้4ทุ่มเราเจอกันใหม่วันนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับคุณผู้ฟังครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ฟังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
6: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
7: แวะฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของอิตาลีค่ะก็บอกว่าภายในปี2593ประชากรของอิตาลีจะลดลงเกือบ4ล้านคนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีได้บอกเอาไว้ตอนที่เข้ารับตำแหน่งในปี2565นะคะว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็คือการเพิ่มอัตราการเกิดแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลค่ะจำนวนการเกิดเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจำนวนการเกิดต่อปี

ีจะทรงตัวไปจนถึงปี2573แล้วก็จะลดลงเหลือ 335,000 คนภายในปี2593และคาดว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะจากประมาณ 652,000 รายในปีที่แล้วก็จะไปสู่จุดสูงสุดที่ 869,000 รายในปี2601เนื่องจากว่าประชากรกลุ่มเบบี้บูมจำนวนมากของอิตาลีกำลังเข้าสู่วัยชราค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

เที่ยงคืน15นาทีแล้วนะคะนึกว่าคุณผู้ฟังจะหนีไปนอนไปพักผ่อนกันหมดแล้วที่ไหนได้ข้อความส่งเข้ามาตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนนะคะจับจองเพลงเพราะกันเอาไว้เพียบเลยเพลงที่ชื่อว่าตรงนี้ตลอดไปที่เปิดให้ฟังกันไปก่อนหน้านี้นะคะ No One Else คุณผู้ฟังก็บอกว่าอยากฟังในตอนดึกๆแบบนี้เนี่ยแหละค่ะหนูขอไว้เลยนะคะจากคุณจารุลักษณ์เปิดให้ฟังเรียบร้อยพร้อมกับเพลงแรกที่นับ1ไปพร้อมกับบิวกิ้นแล้วก็มีผีเสื้อที่หายไปจากเคลียร์ด้วยนะคะรายงานตัวกันได้ไม่ว่าจะฟังกรีนเวฟกันอยู่เพราะว่างานยังไม่เสร็จเลยไม่เหงาก็อาจจะมีงานที่คงต้องค้างๆไม่เหงาก็ติดนิยายแน่มีหลายเหตุผลเนาะที่ทำให้อยู่ดึกกันขนาดนี้นะคะเอาเป็นว่าราตรีนี้ยังอีกแสนไกลจริงๆอยู่ด้วยกันถึงตีสองเลยค่ะดีเจแบมที่กรีนเวฟ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: คืนนี้หลายคนงานเข้าจริงๆเลยนะคะคุณบูมก็บอกมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเอาเพลงปลอบใจจะได้มีแรงใจในการทำงานต่อเนาะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มีข้อความส่งมาบอกว่าโหฟังเพลงนี้ในตอนนี้แล้วรู้สึกดีจังเลยนะคะต้องขอบคุณคนขอค่ะ Smiley Request กับมุมที่งดงามนะคะงานจากไอซ์สรัญญูค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาฟังเพลงใหม่นะคะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจำได้คุณผู้ฟังถามมาเหมือนกันนะคะว่าเพลงของวงนี้เนี่ยมาถึงที่กรีนเวฟแล้วหรือยังนะคะนี่เลยวันนี้อยากเปิดให้ฟังแล้วก็น่าจะเข้ากับช่วงเวลาที่โลกมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีทั้งความเหนื่อยล้ามีทั้งบาดแผลจากความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกวันนะคะอยากจะชวนทุกคนมาออกตามหาเพลงใหม่ที่Yesterday เขาบอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่ปลอดภัยการหาใครสักคนที่ทำให้หัวใจกลับมาเชื่อในความรักได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพลงนี้เขาก็จริงๆเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าจะดีแค่ไหนถ้ามีใครสักคนหนึ่งให้เราวางหัวใจลงได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็คือที่ที่ปลอดภัยเขาไม่ได้หมายถึงสถานที่นะคะแต่ว่าเป็นใครสักคนที่พร้อมเคียงข้างในวันที่เราอ่อนแอเป็นอ้อมกอดที่ทำให้รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่านทุกเรื่องราวไปโดยลำพัง

0: สรา
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
7: ้นี่คือเวลาของ Green News นะคะเรายังติดตามด้วยกันกับดินสุที่น่าทองชื่นทำเอากลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนกังวล นะคะกรณีที่สำนัก งานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรหรือ ICE ได้อนุมัติสัญญามูลค่า 16.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อถุงมือช็อตไฟฟ้า 6,000 คู่สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามค่ะโดยสภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันก็ออกมาเตือนนะคะว่าการให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีวิธีการซ่อนเร้นที่สามารถสร้างความเจ็บปวดอย่างร้ายแรงได้เป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชนมากขึ้นและลดความรับผิดชอบลงขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ให้ข้อมูลนะคะว่าถุงมือช็อตไฟฟ้าเนี่ยเป็นอุปกรณ์เบี่ยงเบนความสนใจและลดความรุนแรงแบบนำไฟฟ้าซึ่งจะแจกให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวแทนของสำนักงานการบังคับใช้กฎหมายและการส่งกลับของ ICE ค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามได้กันต่อค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
1: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
8: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: Request. โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังนั่งเปิดเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามฟังกันในชั่วโมงนี้ DJ Playlist ยังคงอยู่กับ DJ Bam ค่ะคราวนี้ถึงคิวที่คุณอยากฟังเพลงนี้บ้างเห็นบอกว่าไม่ได้ขอนานแล้วของขวัญจาก Musketeer

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ฟังเพลงเพราะกันมาครบชั่วโมงแล้วนะคะในช่วงของ DJ Playlist ขอส่งท้ายด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
2: Green Wave Share for Care Can to Carek
1: ระป๋อง1ใบเนี่ยจริงๆช่วยได้มากกว่า1ทางนะคะถ้าเป็นอาหารกระป๋องแล้วก็สิ่งจำเป็นแบบสภาพดีสามารถจะส่งต่อให้เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบอุทกภัยได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระป๋องเปล่าเนี่ยก็อย่าเพิ่งทิ้งละกันแค่ล้างแยกแล้วก็ส่งเข้าสู่การรีไซเคิลก็สามารถกลับมาเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือต่อได้เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือ Green Wave Share for Care Can to Care นะคะร่วมกับ Recycle Day และ Waste byDelivery อยากจะชวนทุกคนมาช่วยกันนะฮะในทุกๆมูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยจะร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกันนะคะในเดือนนี้ยังไงอยากจะชวนคุณผู้ฟัง Green Wave มาช่วยกันเปลี่ยนแคนธรรมดาธรรมดาสู่ Care ที่มีความหมายค่ะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: ตรงนี้กลับมาดูแลแล้วก็มาแคร์กันใหม่กับความรู้สึกของคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงเพราะกันที่ Green Wave นะคะช่วงเวลาของ DJ แบมเที่ยงคืนจนถึงตีสองวันนี้ขอบคุณมากๆเวลาที่อยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะ
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าSauce Hunt.

0: นางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: มารออยู่แล้วค่ะต้นชั่วโมงแบบนี้เวลาของกรีนอัปเดตกับตินสุดที่น่าทองชื่นทางการลาวค่ะได้แจ้งเตือนประชาชนใน14แขวงรวมถึงหลวงพระบางและก็เวียงจันทน์ด้วยนะคะให้เฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนและก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งฝนตกหนักลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวนจากหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเคลื่อนผ่านภาคเหนือของลาวแล้วก็ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะโดยทางคณะกรรมการบริหารแขวงหลวงน้ำทาซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาวได้ประกาศสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันไหลทะลักบริเวณด่านพรมแดนบ่อเต็นซึ่งติดกับจีนทำให้อาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เกษตรแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านมากกว่า30แห่งได้รับความเสียหายค่ะขณะเดียวกันนะคะทางการก็มีคำเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำและก็พื้นที่ลุ่มต่ำ5เขตของแขวงหลวงน้ำทาให้เตรียมพร้อมอพยพถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะช่วงหน้ายังคงส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามกันต่อค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินใช

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในRemaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: แปลกมากเลยหมอเพื่อนนั่งเครื่องบินไกลๆทีไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไมเกรนมันขึ้นทุกทีเลยอะ
0: อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้นะคะพี่โบโดยเฉพาะในเที่ยวบินที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจะรู้สึกผิวแห้งปากแห้งตาล้าและบางคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็อาจมีกำเริบขึ้นมาได้ค่ะทริปหน้าแนะนำให้ค่อยๆจิบน้ำตลอดระยะเวลาการเดินทางก็จะช่วยได้ค่ะพี่โบ
1: เฮ้ เป็นห่วงเนาะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนาะ
0: แหมหนีเพื่อนไปเที่ยวไกลสักคนละขอบโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทธินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะเกาหลีใต้เตรียมระบายผลิตภัณฑ์อาหารหลักรวม 183,000 ตันเลยนะคะถือว่าเป็นปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพื่อที่จะควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก่อนที่เกาหลีใต้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลชิวซอกในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะโดยกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจเขาบอกว่าเป้าหมายของมาตรการนี้ก็เพื่อลดภาระด้านราคาสินค้าประเภทอาหารที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลชูซอกซึ่งเป็นวันหยุดสำคัญของเกาหลีใต้ที่ประชาชนเขาจะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะเพื่อไปพบปะครอบครัวแล้วก็ทำพิธีรำลึกถึงบรรพบุรุษนอกจากนี้นะรัฐบาลจะจัดสรรงบเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าทั้งในร้านค้าแล้วก็ทางออนไลน์รวมทั้งมาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางช่วงวันหยุดด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ป็นหมอ
1: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ถ้าเกิดง่วงระหว่างวันการงีบ20นาทีเนี่ยมันทำให้สมองตื่นตัวที่จริงเหรอฮะหมอเพื่อน
1: การงีบ20นาทีหรือ power nap จะช่วยรีเซ็ตสมองได้จากแคนเพราะร่างกายยังไม่เข้าสู่โหมดหลับลึกแต่เป็นช่วง theta wave ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายจะสดชื่นช่วยในเรื่องความจำระยะสั้นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะตื่นเช้าทุกวันแบบแคนเขาช่วยในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยนะแต่ถ้าคิดจะนอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะจ๊ะแคนเพราะถ้านอนนานจนเกินไปเข้าสู่โหมดหลับลึกตื่นมาจะมึนหัวเบลอๆงงๆมาว่าเพื่อนไม่เตือนไม่ได้นะ

5 Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้ยังคงติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุทินาทองชื่นรัฐบาลรัสเซียได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไปจนถึงปี2578เลยนะคะโดยภายในปี2573รัสเซียต้องสามารถพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับ 80% สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและ 90% สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ค่ะและนอกจากนี้ภายในปี2578รัสเซียได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการส่งออกรถยนต์เป็นมากกว่า2เท่าของระดับในปีนี้โดยตั้งเป้าส่งออกสูงสุด 70,000 คันค่ะตลาดเป้าหมายสำหรับการส่งออกนะคะก็คือกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงตลาดในเอเชียกลางตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ละตินอเมริกาด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News ต้นชั่วโมงรออยู่นะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก West by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการ Recycleร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก

0: ไหนมาก่อนcover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
2: ตามฟังด้วยกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะบริษัทวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นนะคะ Daigoku Data Bank เขาเปิดผลสำรวจจากผู้ผลิตอาหารรายใหญ่195แห่งพบว่าในเดือนนี้นะคะมีสินค้าทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเตรียมจะขึ้นราคามากถึง 4,923 รายการค่ะสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง3เท่าสาเหตุส่วนนึงนะคะมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดันให้ราคาน้ำมันดิบแล้วก็เนฟทาพุ่งสูงขึ้นซึ่งก็กระทบต่อต้นทุนบรรจุภัณฑ์โดยตรงบวกกับค่าแรงค่าขนส่งโลจิสติกแล้วก็ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นด้วยจากเงินเยนอ่อนค่าค่ะโดยหมวดสินค้าที่ได้รับผลกระทบหลักๆเลยนะคะในเดือนนี้ก็คือกลุ่มเครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็กลุ่มอาหารแปรรูปค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ท็อป

เลือกยังยิ้มได้มาแทนคำว่าสวัสดี Good Morning อรุณสวัสดิ์กันนะครับสำหรับพวกเราทุกๆคนนะครับเมื่อวานกันยาวันแรกวันนี้กันยาวันที่2เป็นไงครับชินยังกับการเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วเข้าสู่เดือน9แล้วเรายังยิ้มได้กันอยู่ป่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Cassette ได้ยินจิงเกิลแล้วนะครับเริ่มคาสเซ็ตคลับของพวกเราแต่ต้องลุกขึ้นมาใช้ชีวิตแนวตั้งก่อนเร็วตัวตรงจ้ะตีห้านิดๆแล้วฮะตื่นเร็วหน่อยเราจะได้ไม่ต้องเคลื่อนตัวเร็วมากนะครับในช่วงเช้าไม่ต้องเสี่ยงไปทำงานสายกันด้วยไม่รู้เป็นไรผมรู้สึกว่า 2-3 วันนี้รถติดมากเลย

0: เศร้าไปเหรอเชษฐายารถเองนะครับผู้ชายคนนี้เคยยืนอยู่เบื้องหน้าแล้วก็มีเพลงเพราะๆแบบนี้ฝากเอาไว้หลังจากที่ปีทำงานเบื้องหลังซะเยอะนะครับนี่คือหนึ่งในเพลงที่หลายๆคนชอบแล้วก็จำได้ของเขาถึงแม้ว่ามันจะเศร้ามากก็ตามแค่อยากร้องไห้คือชื่อเพลงครับ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: All well, รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well,
4: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดชาหลาวน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาวันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Cover
4: Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ร้องเพลงดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เพลงดีด้วยนะครับเธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่านะครับเอาเพลงของเต้นธีรพักมา cover เอาไว้ใน Cover Night Live ครับ
1: Cover Night
2: Live โดย Yogurt Dutchy Probiotic เพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแม่

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่ครับกับเธอคนนี้นะฮะพลอยชมพูกับไมค์ครั้งนึงนะครับกับซิงเกิลที่ครั้งที่แล้วพี่อันก็พูดแบบนี้ตอนที่เปิดพอเขาเขียนมาบอกว่านี่คือซิงเกิลที่41นะคะ40ซิงเกิลที่41เลยนะโอ้ก็ขยันทำเพลงครับเป็นคนที่รักการร้องเพลงแล้วก็มีเพลงดังๆระดับร้อยล้านวิวอยู่เยอะเลยเพลงนี้จะเป็นยังไงจะถูกใจกันไหมลองฟังเพลงนี้ชื่อว่าอย่าปล่อยมือกัน

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: ปโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: Yeah!

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
0: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12
2: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: พิธีกรสาวสวยหมวยอินเตอร์เมื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมแบบไม่เสียเปล่าไดไดอาน่า
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
3: กว่า30ปีที่เสียงของเธอสร้างความสุขและความหวังให้กลายเป็นพลังสำคัญเพื่อผลักดันสังคมงานเป๊ะเงินปังแล้วอะไรคือเบื้องหลังของเธอฟังพร้อมกันพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
5: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ซฟี
1: แอลพัฒนาบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตาCLUB FRIDAY รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook CLUB FRIDAY FANPAGE ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะต้นชั่วโมงแบบนี้เราติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีนักวิทยาศาสตร์นะคะจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเขาเปิดข้อมูลค่ะโดยอ้างอิงรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกคือเขาบอกว่าปริมาณปะการังทั่วโลกเนี่ยลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรถ้าให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลก็จะช่วยในการฟื้นตัวนะคะแต่ว่าอย่างก็ตามค่ะอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งขึ้นเป็น2เท่าเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566ถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์เลยนะคะก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่า77%เลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวมี Green News ให้ติดตามกันต่อนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ลุกต่อนะครับ6โมงครับวันนี้วันพุธแต่ว่าเจอกับอ้อมนะครับเราฟังเพลงกัน1ชั่วโมงนี้แล้วก็อ้อมสลับกับพี่อ้อยอีก1วันนะฮะเมื่อวานบอกผิดบอกเป็นพี่อ้อยเขาไปแลกคิวกันครับสาวๆเพราะว่าอ้อมจะหนีไปเที่ยวปลายสัปดาห์นิดนึง

พี่เอกธเนศวรากุณุเคราะห์นะครับเคยมีเพลงเยอะแยะไว้มากมายเลยอยู่คร่ำวอดในวงการเพลงนะครับแบบติดๆตั้งแต่สมัยนั้นนะเรียกว่าอินโดอินดี้มาครบเต็มหมดแต่หลังๆเราจะเห็นบทบาทที่โดดเด่นของเขามากๆเหมือนกันนะครับกับการแสดงเท่ๆของเขาในฐานะของนักแสดงนี่คือทำใจลำบากนะมีข้อความบอกว่าขอเพลงนินจาผมลังเลอยู่ตั้งนานว่าจะนินจาคริสติน่าหรือจะนินจานี้ดีนี้แปลว่าผมตั้งไว้แล้วว่าน่าจะเป็นนินจาเมอร์มั้งลองฟังดูครับหวังว่าจะถูกนินจานะฮะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ไม่ต่างกันนะครับกับ25 hours นะฮะที่มีคนอยากฟังกันนะครับ6โมงครึ่งนิดๆเลยมาเกือบจะ6โมง40แล้วนะครับได้อีกสัก20นาทีกับการฟังเพลงด้วยกันข้อความหนึ่งส่งมาบอกว่าวันนี้วันเกิดน้องชายนะอยากแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแล้วก็อยากให้กำลังใจน้องชายว่ายังมีคนที่รักน้องอยู่นะครับน้องกำลังต่อสู้กับมะเร็งระยะที่4ให้คีโมครบแล้วนะครับแต่ว่าต้องใช้แสงต่อนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการให้กำลังใจจากพี่ซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะที่3และก็ก้าวผ่านจุดนั้นมาแล้วผมคิดว่าผมให้กำลังใจทั้งคู่ครับแล้วก็ขอบคุณนะที่แชร์เรื่องเหล่านี้ผ่านพื้นที่ตรงนี้ขอบคุณที่เห็นว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วย
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ควรเซฟกันเนาะธนาคารออมสินครับขอเสนอตัวช่วยนะครับให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างสบายกระเป๋าแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทด้วยนะครับกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะฮะเริ่มต้นอยู่ที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุดคือ 500,000 บาทนะครับกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกนะครับเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุดคือ1ล้านบาทนะฮะระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีครับสมัครได้เลยนะครับที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เลยถึง31มีนาคม2570ปีหน้าแล้วนะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะครับหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ GSB Contact Center โทร1115หรือ www.gsb.or.th ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: 1 2 3 4

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เมื่อกระป๋อง1ใบนะครับสามารถช่วยได้มากกว่า1ทางนะครับถ้าเป็นอาหารกระป๋องนะและสิ่งของจำเป็นที่อยู่ในสภาพดีอาหารกระป๋องคืออาหารยังอยู่ในกระป๋องด้วยนะไม่ใช่กระป๋องเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะคุณสามารถส่งต่อมาได้เลยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆได้อันนั้นส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ถ้าเป็นกระป๋องเปล่าก็อย่าเพิ่งทิ้งฮะคุณแค่ล้างแยกแล้วส่งเข้าสู่การรีไซเคิลก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นมูลค่าเพื่อช่วยเหลือต่อได้เช่นกันนะครับนี่คือ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับก็เราร่วมกันกับ Recycle Day แล้วก็ Waste by Delivery ครับมาชวนทุกคนเลยช่วยกันนะครับทุกมูลค่าที่เกิดขึ้นร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยกันยายนนี้เริ่มแล้วนะครับมาช่วยกันเปลี่ยนแคนธรรมดาซึ่งปกติเราก็จะโยนมันเป็นขยะไปแบบนั้นสู่ความแคร์ให้มันกลับมามีค่าและความหมายกันต่ออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวละเอียดมากันเต็มเรื่อยๆนะครับแต่ในระหว่างนี้ถ้าเจอแคนที่ไหนอย่าเพิ่งรีบทิ้งนะล้างค่อยสะอาดแยกก่อนและเดี๋ยวรอกัน
1: Green Wave Share for Care Can to Care
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ถามตัวเองกันดีกว่าครับว่าเราเคยเจอใครที่ใช้ชีวิตประมาทกันบ้างไหมซึ่งจริงๆปกติอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะฮะประมาทการเงินประมาทการงานประมาทการเดินทางหรือการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆนะครับจนพอเราอายุยิ่งมากขึ้นเนี่ยความประมาทเหล่านั้นมันจะเริ่มส่งผลกระทบเนี่ยมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นมันจะเริ่มทำให้เราเห็นชัดแล้วว่าหลังเกษียณเราจะใช้ชีวิตยังไงเงินเก็บที่มีน้อยนิดน้อยไปนิดหรือน้อยไปมากในจะภาษีที่ยังต้องเจอต้องจ่ายกันอีกนะครับยังไม่ต้องพูดถึงลูกหลานหรอกนะฮะเอาแค่ตัวเราก่อนก็ได้อ่ะจริงๆแล้วนะครับเราควรเริ่มวางแผนการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกันแล้วการมีประกันชีวิตสำคัญมากๆนะครับมันครอบคลุมทุกอย่างต่อให้ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ยังอุ่นใจได้นะครับกับ Samsung ประกันชีวิตประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลานะครับเพราะว่ามี Smart Analysis ครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เขาพร้อมจะช่วยเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่สุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงอนาคตชีวิตหลังเกษียณต่างๆนะครับเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยให้มันแมทช์ความคุ้มครองตรงใจคุณโดยเฉพาะที่สุด Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตนะครับใครยังไม่เริ่มเถอะขอร้อง
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Live จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
11: ชั่งน้ำหนัก
12: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
13: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์ จ็กกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
14: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time DudeFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
15: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
16: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
17: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
16: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
18: ตายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดๆกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกอทอการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงตายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
19: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
20: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
21: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
22: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
23: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
24: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
25: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
26: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
27: Green News
25: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
28: ติดตามด้วยกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นสภาพยุโรปหรือ EU ค่ะได้เพิ่ม Chat GPT เข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อแพลตฟอร์มออนไลน์และ Search Engine ออนไลน์ที่ต้องกำกับดูแลมากขึ้นซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ EU เอามาตรการนี้มาใช้กับ AI Chatbot และ Chat GPT ก็เป็น Chatbot AI ตัวแรกนะคะที่อยู่ในบัญชีนี้นอกจากนี้นะคะ EU ยังได้บรรจุแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Reddit แล้วก็แพลตฟอร์มเกม Roblox เข้าไปในบัญชีด้วยโดยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ EU บอกว่าการเพิ่มนวัตกรรมดิจิทัลทั้ง3รายการนี้ในบัญชีสิ่งที่ต้องกำกับดูแลมากขึ้นก็เนื่องจากว่าพบความเสี่ยงในเชิงระบบที่ก่อแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและความไม่มั่นคงปลอดภัยสาธารณะค่ะรอบหน้าเรายังติดตามกันอยู่นะคุณผู้ฟัง 8:00 น.กลับมาค่ะ
25: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
0: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ชวนโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิท